0: แล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: องค์การ5 ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5 ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4 อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนําเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกําจัดจุดอ่อนนี้กําจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกําจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกําจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกําลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาสถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
1: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เ พื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
0: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47 รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4 นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200 ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่ใดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
1: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75 รายจำนวนนี้เสียชีวิต17 รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 น.และกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 น.คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มือดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคัพพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปฐมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้ 2 โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26 ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ260,000 บาท นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S Cola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน

0: ปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8 5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทัน ไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนน

0: ถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกน1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
11: ครับผม
10: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
11: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของเบาหวานคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของเบาหวานคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
12: ะ
11: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของเบาหวานคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
12: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
11: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
12: ค่ะและจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
11: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางนะครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
12: ่
11: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนแล้วครับ
12: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยข
12: ึ
11: ้นต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได้แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอข้างดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอข้างดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับ
12: ค่ะ
11: อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่ในส่วนที่เราต้องสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
12: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
11: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
12: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
11: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการ เพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
11: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยเขาจะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
12: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
11: ครับขอบคุณครับ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
15: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเหรดนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนจะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
14: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026 จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พรายยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พราย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
17: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25 ถึง 29 มิถุนายน 2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
16: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
18: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
16: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
19: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนกาญจนบุรีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
16: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวรรณช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชน โดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ 132 คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
0: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
20: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
21: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีม ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสร AGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นให้ทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
2: เขาเล่นลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยเขามีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู
22: ่นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได
2: ้เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได
22: ้ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128 วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมผลนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซีย Business Forum ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้แหละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นนะแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอร์ริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนปวดบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike หรือ Adidas ถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับ ุปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันแล้ววันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศ
1: ครับ
2: แต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับ
2: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารนึงก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซุปเปอร์เอลนีโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้นะครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทําการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่า

เห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสตอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุบของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลการหรือโดยผู้วิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำ ภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
1: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุน FM 95 MHz นะจ๊ะเนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะจ๊ะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็สบายๆกันในวันหยุดเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับรายการวิทยุโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะเจ้าโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็มีทั้งเนื้อหาสาระนะเจ้ามีทั้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเช่นเคยนะเจ้าแต่ว่าในช่วงต้นรายการนี้ปาคุณผู้ฟังไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนละกันนะเจ้าน้าเจ้าเนาะคุณผู้ฟังกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะชาวคมโมฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะชาวยุติกันครับดีเจออยนันทพรนะชาวฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคมโมฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศนะเจ้าค่อนข้างที่จะมีความแปรปรวนพอสมควรนะเจ้าเนื่องจากว่าขณะนี้ต้องเรียนว่าเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการและนะเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าหน้าฝนของประเทศไทยประจำปี2569ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนะเจ้าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกต่อเนื่องนักขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักนะเจ้าจากนั้นประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะอุจักประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ย้ำเตือนคุณผู้ฟังนะเจ้าเรื่องของโรคไข้เลือดออกที่มักจะมากับหน้าฝนแบบนี้นะเจ้าฝนตกลงแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็คงต้องเน้นย้ำนะเจ้าคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการระมัดระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคไข้เลือดออกนะเจ้าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าปั้นพยากรณ์โรคในปี2569นะเจ้าแล้วก็คือคำแนะนำในการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคภัยสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้นะเจ้าเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะ5อันดับโรคที่พบว่ามีการป่วยกันหนักที่สุดนะเจ้าช่วงที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงนี่นะโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบนะเจ้าโรคอาหารเป็นพิษโรคสุกใสนะเจ้าโรคที่พบว่าอัตราการเสียชีวิตสูงสุดก็จะเป็นโรคไข้หูดับโรคเมอร์ลีออยโดลิสนะเจ้าโรคสครัฟไทฟัสนี่นะแล้วก็โรคไข้เลือดออกนะอยู่ในลิสต์1ใน5นะเจ้าแล้วก็โรคซิฟิลิสที่พบว่ามีการเสียชีวิตกันสูงนะเจ้าในช่วงที่ผ่านมานะเจ้าส่วนการพยากรณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพปี2569เนี่ยเปิ้นว่าโควิด19เนี่ยนะเจ้าคาดว่าจะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 680,000 รายภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปี68เล็กน้อยนะเจ้าส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคาดการว่าจะมีผู้ป่วย1,260,000 รายโดยประมาณซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาโรคปอดอักเสบคาดว่าจะมีผู้ป่วยอยู่ 450,000 รายนะเจ้าภาพรวมก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วโรคอาหารเป็นพิษนะเจ้า 10,000 ขออภัย 130,000 รายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วก็โรคไข้เลือดออกนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพคาดการจะมีแนวโน้มผู้ป่วยประมาณ 87,000 กว่ารายนะเจ้าซึ่งมีโอกาสพบผู้ป่วยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี2568นะเจ้าและในช่วงนี้นะเจ้าก็เป็นช่วงที่ฝนตกเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่ประชาชนเวลาไปทำกิจกรรมรวมตัวกันเนี่ยนะออกนอกพื้นที่กันเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีพาหะนำโรคที่จะต่อเนื่องในเรื่องของโรคไข้เลือดออกได้แล้วโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะเจ้ามันอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอพี่น้องประชาชนเฮาเนาะป้องกันตัวเกาแล้วก็คนในครอบครัวจากการถูกยุงขบในช่วงนี้นะเจ้าใช้ยากันยุงหรือว่าสเปรย์กันยุงอาศัยอยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดนะเจ้านอนในมุ้งหลีกเลี่ยงมุมอับที่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายและที่สำคัญเจ้าจัดการสิ่งแวดล้อมบ่ให้ยุงลายมีที่วางไข่ได้หลักการป้อนบอก3เก็บป้องกัน3โรคนะเจ้าจำกันได้ก่อนคุณผู้ฟัง3เก็บป้องกัน3โรคนะเจ้าเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งบ่ให้ยุงลายมีที่เกาะพักนะเจ้าเก็บน้ำปิดภาชนะให้มิดชิดบ่ให้ยุงลายเนี่ยไปวางไข่เปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันแล้วก็ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือว่าใส่อะเบทที่ยังหูจักกันนะเจ้าป้องกันบ่ให้ลูกน้ำยุงลายเนี่ยให้ลูกน้ำป้องกันบ่ให้ลูกน้ำกลายเป็นยุงลายได้นะเจ้าเก็บที่3ก็คือเก็บขยะนะเจ้าเศษภาชนะต่างๆที่เป็นแหล่งขังของน้ำเนี่ยนะต้องเทขว้างนะเจ้าความกะลงกะลาอย่างฮื้อดีบ่ฮื้อเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายซึ่งก็สามารถป้องกันโรคที่ติดต่อ นำโดยยุงลายได้ถึง3โรคด้วยกันทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็เชื้อไวรัสซิก้านะเจ้า3โรคนี้ป้องกันได้เลยถ้าบ่มียุงนะเจ้าก็ถ้าไผป่วยแล้วสำคัญคือต้องทายากันยุงนะเจ้าเพื่อบ่ป้องกันเพื่อป้องกันบ่ฮื้อส่งต่อเชื้อเนี่ยไปให้กับคนอื่นๆนะคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนต่อนะเจ้าถ้าเป็นแล้วเนี่ยต้องนอนในมุ้งเป็นแล้วต้องทายากันยุงนะเจ้าหรือฮื้อดีเนี่ยป้องกันได้ก็ต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะเจ้าเนาะอาการของไข้เลือดออกเนี่ยนะเจ้าเปิ้นว่ามันจะมีลักษณะของไข้สูงเฉียบพลันมากกว่า2วันเจ็บหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตา
อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารนะเจ้ามีผื่นแดงตามร่างกายเนาะเฮือกินยาลดไข้พาราเซตามอลก่อนนะเจ้าถ้าเป็นไข้นะแต่ถ้ากินแล้วมันบรรลดเนี่ยต้องห้ามไปซื้อยาลดไข้สูงยาพวกกลุ่มไอบูโปรเฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าไดโครฟีแนคหรือว่าแอสไพรินมากินคนเดียวนะเจ้าต้องไปหาคุณหมอเนาะยาชุดยาอย่างเงี้ยเอามากินมาได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าจับพัดจับผูเขาเป็นไข้เลือดออกเอ้นะมันจะมีผลทำให้เกิดเลือดออกในช่องเดินทางเดินอาหารแล้วก็ยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถ้ามีอาการรุนแรงถ้าอาเจียนเยอะเลือดออกตามไรฟันจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือว่าซึมลงเนี่ยต้องพบคุณหมอนะเจ้าจริงๆถ้าป่วยไข้สูงกว่า 2-3 วันปวดเมื่อยเนื้อตัวนี้ต้องไปหาคุณหมอละนะเจ้าต้องตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลเนาะอันนี้ก็เน้นย้ำกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านแล้วก็บริเวณบ้านบ่ฮือมีแหล่งน้ำขังนะเจ้าป้องกันตัวเก่าจากการถูกยุงคบนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อลดต้นกำเนิดของแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อต่างๆนะเจ้าอันนี้ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยความห่วงใยกันเจ้า

ุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าช่วงนี้คงจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงเตอีก่อนนะเจ้ากับรายการวิทยุโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะเจ้าและเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะเจ้าส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกลุ่มได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: เจ้า
1: เจ้าจะปรุงไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ส
1: ข
0: วั
1: อ
0: สด
1: ต้
0: ี
1: อน
0: เ
1: ร
0: จ
1: ับ
0: ้
1: ค
0: า
1: ุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสูงวัยใจ
0: ใจ
1: เกิ
0: เก
1: น
0: ิน
1: ร
0: ร
1: ้
0: ้
1: ออ ย
0: ย
1: นะเจ้าวันนี้มาครบทีมนะเจ้า
0: เจ้
1: ม
0: า
1: ีสวัสดีเจ้าคุณครูดอกไม้
0: สวัสดีเจ้า
1: ส
0: มา
1: วัส
0: ร
1: ด
0: า
1: ีย
0: งานตัวแล้วเด้อเอฟซีถามมาน
1: ั่นหนอแล้วก็สวัสดีเจ้าคุณครูวิไล
0: เจ้าส
1: เจ
0: ว
1: ้
0: ั
1: า
0: สดีเจ้า
1: สวัสดีทุกคนนะเจ้าหมอตูสวัสดีตุ้ยนะเจ้าเนาะ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าตามที่ได้สัญญาไว้วันนี้เขาจัดสดนะเ
0: เ
1: จ
0: จ
1: ้า
0: ้า
1: สามารถโทรศัพท์เข้ามาหาเฮาได้นะเจ้า
0: เจ้า
1: จะฟังเพลงอันยังจะฮื้อข้อติชมรายการจะได้นะเจ้าเอิ้นกันเข้ามาได้เนาะ
0: เจ้า
1: ที่โทรศัพท์เบอร์อย่างครูวิไล
0: 0535255565
1: ครูวิไลจำระบ
0: อ
1: กเลขเด็ดแล้วเนาะ
0: แบบนี้แล้ว
1: ศูนย์ห้าสามห้าสองห้า
0: ขึ้นสวทเก้าสิบ
1: ห้าสองห้าอะไรอีก
0: ห้าหกห้า
1: ห้าหกห้าได้โกดพิษหรอกแต่ถ้ามันโกดไปห้าหกหกก็อย่าไปตกตีอันช่างวุ่นเ
0: นอร์
1: นะเจ้าแต่ถ้าห้าหกห้านี่มาหน้าใหม่นะเจ้าเนาะ
0: จะเป็นสับสน
1: จะเป็นสับสนครูดอกไม้เตรียมโทรศัพท์เลยเนอร์
0: เจ้า
1: วันนี้ก็เอฟซีนะป้ากันจัดหลายนะเจ้าไปทุกที่ทุกทางนะเจ้า
0: ไปเพ่งตะกี้ขอฝากคือครับอาติปน FC ติปนบอกว่าปนฟังตลอดขอฟังเพลงสาวบางกลวย
1: ไผ่เจ้าไผ่เจ้า
0: พันโทยศวีโกมลทงเจ้ากับคุณนายจัญญาลักษณ์โกมลทงเจ้าคนฟังขอฟังแต่เนอร์ขอมอบเพื่อเจ้าขอมอบความสุขคือท่านผ่านไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเขาเอาเป็นเพลงแรกเพลงนำรายการนะเจ้าเนาะจุดพวกหมอตูสะดุ้งไม่ได้สวัสดีก่อน
0: เมาเมาเพลง
1: เมาเพลงนะเจ้าเพลงมันก็ม่วนแต่เราวันนี้ไปกันโอ้เพลงมันม่วนมาเพลงอันรายการสูงไว้ใจเกินร้อยนี่นะเนาะบางคนก็จำได้โอ้คุณหมอไปออกอากาศแต่เปิดกันนะอีหล่ะนี่คือข้าเจ้าเปิดฟังมันเสียงคุณหมอนะอีหล่ะเม่นก็อีหล่ะนะเจ้าเน
0: า
1: ะปะ
0: ถ้าตีใดถ้าตีใดคุณดอกไม้มามาก็จะโดนตักจะเอี้ย
1: เออนั่นนั่นนั่น
0: มาได้ยินเสียง
1: แต่อันนี้เขาจะมาตลอดเลยว่าเปิ่นก็สงสัยอยู่ว่าเป็นไผ
0: ่
1: เจ้าเนาะก็แม่นแล้วเจ้าคุณหมอของทุกคนนั่นแหละนะเจ้าเนาะวันนี้เขาก็จะมีเพลงม่วนๆเฮิร์ดกับFC ของเขาเนาะ FC นี่ย่อมาจากแฟนคลับ
0: แฟน
1: แฟนคลับ
0: ติดผู้ติดตามรายการ
1: หรือว่าผู้ติดตามรายการ
0: คือจะย่ามละ10โมงต้องหมุนขึ้นมาหา
1: ใช่แล้วก็บอกกันกะคือเดี๋ยวข้าเจ้าก็จะเปิดฟังเหรออีนะแล้ววันนี้เราก็จะมีเพลงมวลๆเพื่อทุกท่านแล้วก็ในรายการของเรานะเจ้าเราจะนำเสนอข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของชมรมผู้สูงอายุเจ้าชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดลำปูนตั้ง8อำเภอ
0: เจ้า
1: ก็จะเราจะไปที่ไหน
0: ย
1: ังไงนะ
0: ไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไร
1: แล้วก็ของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดก็คือสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะเจ้าเนาะว่ามีกิจกรรมยังพ้องนะเจ้านะที่จะไปตั้งหน้าและที่ผ่านมาในช่วงที่เฮาบ่ได้มา7วันเนี่ยเนาะ7วันที่เฮาบ่ได้มาเนี่ยเจ้านะเฮาบ่ได้มาฐานนี้เนี่ยเปิ้นแยกอย่างกันอยู
0: ่
1: นะเจ้าเน
0: า
1: ะครูวิไลเปิ้นแยกอย่างกันพ้อง
0: วันนี้จะย้อนหลังกะ
2: เออย้อนหลังเอาบุญ
0: ไปเมื่อ
2: เอาบุญมาก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เอาบุญมาก่อน
2: เจ้าง
0: านก็คือห่วมบุญห่วมแหงห่วมตานเจ้าของธรรมญาตราเทศสันถีวิถีคูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเมื่อวันที่1ถึงวันที่11มิถุนาเนี่ยเจ้า
2: แม่นละอันผู้เฒ่าผู้แก่เนาะแล้วก็แต่ละตำบลแต่ละอำเภอนี่ก็พากันเดินขบวนร่วมเดินขบวนเพื่อเป็นการ
1: เปิดเพราะว่าเดินธรรมญาตรา
2: เจ้าธรรมญาตราเพื่อที่จะอันสืบทอด
0: สื
2: บทอดศรัทธาสืบสานศรัทธาแล้วก็ล้ำลึกถึงนะคุณาปกรณ์ของเปิ้นที่เปิ้นมีต่อบ้านต่อเมืองเฮานะเจ้าน
1: ะครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะ
2: เจ
1: ้าก็มันตึงหนีบ่โปดหมู่เฮาหรอก
2: ใช่ใช่ใช่แล้ว
1: มันตึงบ่หนีบ่โปดหมู่เฮาคือผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเนี่ย
2: ใช
1: ่บ่ว่าอันเฒ่ายิงเฒ่าใจเนาะ
2: เจ้า
0: ถ้าไปบ่ได้พวกก็เฮือเข้าแถวลักโปรยดอกไม้หรอกผู้หนุ่มน้อย
1: ผู้หนุ่มน้อยเหรอ
0: ผู้หนุ่มน้อยก็คือเดินขบวนคือแข็งแรงอ่ะ
2: ครูดอกไม้ได้ร่วมถึง2
1: คนที่แข็งแรงก็มือเดียวเน
2: า
1: ะคนติ่มป้อแข็งแรงก็
2: โปรยดอกไม้
1: โปรย
2: เข
1: ้
2: าต
1: อก
2: โปรยเข้าตอกดอกไม้เจ้าม
0: ันเป็น
1: มวนกันเน
0: า
1: ะมันมีความสุขเนาะ
2: ครูดอกไม้ได้ไปฟ้อนเนอะ
1: งานแต่เปิ้นกัน
0: เป็นทบูชาเนาะ
2: ฝนก็อ้อยแห่หน่อยไปฟ้อนให้

0: าก็ละอ่อนคนที่งามงามมาฟอดบนไหว
1: เนี่ยเหมือนหมากประจันเลือ
0: แสดงว่าข้าเจ้านี่มาหมางามนี่ล่ะข้าเจ้าก็น้อยใจเก็บเป็นปมอยู่ในใจเนี่ยพอคุณหมอประกาศอบรมเรื่องฟ้อนสมัครเลยเจ้าก็เจ้าก็แปลกใจเหมือนกันเจ้าห้ามแค่50ผู้ดอกไม้มา70
1: โด
0: นี่เจ๊ซีเพราะว่า
1: เกินเป้าหมาย
0: กับข้าวเราไม่พอ
1: เกินเป้าหมาย
2: ข้าวหน้า
0: เขาเลี้ยงข้าว
2: กันมีอะไรเขาเข้าไปตุยได้ก่อน
0: เออได
2: ้แต่อำเภอน่ะเป็นร่วมนะ
0: เจ้า
2: อัน
0: ย
2: ังแขวนน้อง
0: เดี๋ยวเจ้าเลยคิดทำไมด้วยว่าเอ๊ะรอบหน้านี่เขาได้ห่อเข้ามามันบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเจ้าที่ได้ฟ้อน
1: เจ้า
0: อย่างงามแสงเดือนมาเยือนสองหลายเนาะแต่ก็คุณครูนะครูก็แบบพอเปิ่นอย่
1: าง
0: คือเปิ่นก็ว่าข้าเจ้านะน้อยใจขนาดอ่ะข้าเจ้าก็เลยเฮียนมาจนจบครูเพิ่นก็เป็นครูบำนาญนะเปิ่นก็เปิดใจเพิ่นว่าเนี่ยข้าเจ้าได้มาข้าเจ้าได้มาฟ้อนวันนี้ข้าเจ้าภูมิใจ
1: เจ้า
0: ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดนะ
2: ได้มาแสดงยาม
0: เออข้าเจ้าฟ้อนได้แล้วก็ยอมรับชมรมผู้สูงอายุเจ้าว่าเออชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาส
1: เปิดโอกาส
2: เราคือโอกาสกับทุกคน
0: ใช
1: ่
2: ที่อยากแสดงออก
0: ใช
2: ่ทุกเวท
0: ีเนี่ยคือความสามารถของชมรมผู้สูงอายุ
1: ใช่
0: เนาะเออถ้าอู้ถึงเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยคือเจ้าเนี่ยบุกเบิกมาตั้งแต่เริ่มแรกตัวท่านพระครูปิยวรรณวิวัฒน์พิพัฒน์เนาะที่อยู่อันวัดหัวฝ่ายเมืองพานบุญน่ะลำเดียนี่เปิ้นพ่อมรณภาพไปเนี่ยอินดูเนาะทำงานนักลำไปบนน่ะที่จริงแล้วโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจะเฮามองถึงว่าเฮาจะช่วยคนไงเฮาจะโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยวัตถุประสงค์แท้ๆน่ะก็คือเฮาจะช่วยคือว่าลูกหลานลูกอยู่กับพ่อก็บ่ค่อยสบายแล้วก็ลูกจะต้องไปทำงานได้จะแย่จะใดก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุคือเอาอีป้อน่ะไปไหว้ที่โรงเรียนนั่นเจ้า
2: เจ้า
0: ไปแม่เจ้าแล้วก็แม่แรงไปหาปิ๊ก
2: ไป
0: หาปิ๊กหรือว่าอีแม่มีอยู่สองคนตายายก็เอ๊ะมันจะได้ล่ะพ่อกันก็ไม่ได้เท่าตึงกูก็จะเอาลูกพ่อกับแม่เนี่ยไปไฟที่โรงเรียนผู้สูงอายุเออเนี่ยเปิ้นคล้ายๆว่าคือว่าเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอ่ะเปิ้นไม่ได้คือเอามาเฮียนเป็นข้อแล้วก็มาบอกประกาศนียบัตรอิ่มใจแล้วจ้ะ
2: โรงเรียนโรงเรียนเปิดทุกวันค่ะ
0: วัตถุประสงค์เริ่มแรกจ้ะมันต้องเปิดทุกวันเพราะนี่คือเปิดทุกวันคือจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นศูนย์รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คือผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันเนี่ยเราก็จะต้องให้ความรู้เนาะเออความรู้เรื่องความสะอาดกายความสะอาดใจเนี่ยเนาะอันนี้ที่ผ่านมานะ
1: อันนี้คือเริ่มแรกอัน
0: นี้คือวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเลยนะ
1: เจ้า
0: ที่เจ้าไปเขียนโครงเขียนอย่างมานี่นะมันออกมาอย่างอี้แต่พอมามันพอเอาเขาเจ้าเลยมองภาพเรื่องเนี้ยมันพิษวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไป
1: จ้า
0: แล้วบางคนตีเปิ้นไปอยากไปเฮ้ยไอ้ยังกันต้องทำอันนั้นอันนี้แต่เหมือนกับครูกับนักเรียนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แต่มันพิษวัตถุประสงค์ไปเพราะว่ามุกปั้นมองถึงเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเนี่ย ผู้สูงอายุมันจะมีนักขึ้นนักขึ้นแล้วก็มันมีไผพอไผอย่าเฮาก็เท่าผัวก็เท่าเมียก็เท่าอ
1: ่
0: ะแล้วใครจะพอไผ
1: เจ้า
0: เออผัวก็ป่วยเมียก็ป่วยแล้วก็พอกันไปแบบอันอย่างน่ะเนาะ
1: วัตถุประสงค์เริ่มแรกนี่คือทำแบบเรียบง่าย
0: ใช่ไม่ทำออกมาเป็นแบบว่าจะต้องมา
1: เป็นรูปแบบแต่ว่า
0: เอาเข้าเนี่ยมันกลายเป็นกรอบเป็นกรอบว่าคุณจะต้องมาโรงเรียนนี่นะต้องมาทำที่นี่นะแล้วจบแล้วจะได้นี่แต่ก็เริ่มมีบางอบท.นะก็มีบางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนาะก็คืออย่างเช่นเทศบาลบางเทศบาลหรือว่าอบต.บางแห่งเริ่มปรับแล้วนะ
1: เ
0: จ้ามองแล้วนะคนก็เริ่มปรับแต่อาจจะมอบให้บางมอบประกาศนียบัตรเกียรติบัตรอะไรก็แล้วแต่เน
1: า
0: ะอันนี้มันเป็นนี่แหละแต่ถ้าเอาไปอย่างนั้นมันเนาะมัน
2: ความรับผิดชอบมัน
0: ใช่ความรับผิดชอบมันสูง
2: เราจะต้องดูแลเนาะ
0: คือมันไม่ได้เนาะถ้าสมมติว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องกินยาเห็นเนาะ
1: ใช
0: ่ไหมกินยาแบบตรงเวลากินยาแบบถูกขนาดแบบยังเนี่ยมันคือมันจะต้องคิดหมดไงเจ้าถึงมีเพราะว่ามีแคร์กิฟเวอร์ขึ้นมามีแคร์มินิเจอร์ขึ้นมาจะมีมูนี่ขึ้นมาบันหรือคิดนี่มาแต่พอมาทำแล้วบางครั้งมันตีกรอบออกไปเนาะมันเปิ้นมาคบเปิ้นก็เถียงว่ามันแล้วแต่บริบทของพื้นที่อีเนาะก็แล้วแต่อันนี้
1: เรายังยังครูที่เคยเกษียณมาก็จะติดระบบเนาะ
0: ใช่
1: ติดระบบราชการ
0: แล้วพอไปอยู่โรงเรียนผู้สูงอายุก็เอาระบบราชการไปจับเปิ้น
1: ใช่
0: ก็เลยทำเพื่อนักเรียนมันน้อยลงแค่ไปโรงเรียนนี่ก็ม
1: ีแต่อันนี้

0: เจ้าจบลงไปแล้วนะเจ้าท่านกำลังอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้เราก็มาอู้จากันนะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะนะเจ้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าที่ผ่านมามีอย่างเห็นพระเจ้าครูวิไล
1: ที่ผ่านมานี่ก็คือวันที่15มิถุนายน2569นะเจ้าสาขาสมาคมก็ได้มอบเกียรติบัตรคือกับชมรมผู้สูงอายุที่ได้ประเมินนะคะการประเมินเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะเจ้าก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะเจ้ายินดีกับชมรม
2: ยินดีกับทุกชมรมที่ได้ใบประกาศเกียรติคุณนะเจ้าก็มีระดับดีแล้วก็ระดับดีมากนะเจ้าตามคะแนนที่เราได้พัฒนากันไปเนาะการประเมินนี่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนานะเจ้าไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อแข่งขันหรือว่าเอาดีเด่นชนะเลิศอะไรอย่างกันนะเจ้าเป็นการพัฒนาเนาะที่เฮามีอยู่แล้วหรือว่าเฮายังบ่มีกําเตื้ออีนะเจ้า
0: แปลงคือมันมี
2: แปลงคือมันมี
0: เจ้าม
1: ีที่หมดกะ
0: มันมีมันจะได้อย่างน้อยๆก็ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุอยู่ตั้งได้อยู่ตั้งได
2: ้ขอให้มีขอให้มีข้อหนึ่งเนี่ยคือมีตัวตนเนาะมีตัวตนว่าบ้านหนองยางฟ้ามีชมรมผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่ฮันตินี่อีน่าเจ้าแล้วก็มีเจ้าของมีความเป็นเจ้าของมีคณะกรรมการมีระเบียบข้อบังคับอีน่าเจ้าแล้วก็มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการนะเจ้าแล้วก็มีการวางแผนมีกิจกรรมที่เฮาดําเนินงานไปด้วยกันอันนี้ข้อที่3เนาะแล้วข้อที่4เฮาต้องมีเฮาจะขับเคลื่อนไปมันได้ถ้าเฮาขาดเงินนะเจ้าเฮาก็ต้องมีการระดมทุนจะระดมทุนหรือว่าถ้าเฮาบ่มีทุนเฮาก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือนะเจ้าจากชุมชนหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาช่วยกันจ้ะแล้วก็อันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับข้อที่5ต่อไปก็คือต้องมีภาคีเครือข่ายที่จะมาช่วยเหลือกันอาจจะบ่ใช่ผู้สูงอายุตึงมดอาจจะเป็น
1: สมาชิกสมทบ
2: เจ้าสมาชิกสมทบหรือว่าองค์กรอื่นๆนะเจ้าหรือว่าหน่วยงานราชการอย่างก็ได้ที่จะต้องมาช่วยเหลือเฮาเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงอยู่แล้วนะเจ้า
1: เราพอสอต
2: อ่าน ั่นแหละจ้ะ
1: โรงเรียนใกล้เคียง
2: จ้า
0: จะไปลืมตู้ลุงของเฮา
2: เออใช่ใช่นั่นคือใครสำคัญที่สุดนะจ้ะ
0: ที่อุ้มมาถึงโม่ถึงโม่เนี่ยมันแบบป่นตู้ลุงนะ
2: จ้าแม่ละ
0: เออนะเขาต้องไปเปิ่งตู้ลุงบางอย่างเนี่ยโอ้หล่นใต้ลมเนี่ยหล่นไปที่วัดอย่างเดียว
1: ไปหาตู้ลุง
0: มันมีมด
2: จ้าชมรมถ้ามีภาคีเครือข่ายเนี่ยมันจะแสดงถึงความเข้มแข็ง
0: จ
2: ะไม่ใช่ว่าไปเมื่อใดชมรมก็มีอยู่ป้อมสองป้อมอีน่ะจ้ะคือมันมี
0: ป้อมนี่เป็นป้อมอะไรนะ
2: ป้อมคน
1: ป้อมนี่ก็คือประธานนะคะ
2: ประธาน
0: ไม่ใช่ว่าคือเจ้าไปเจอบางหมู่บ้านนี่ชมรมผู้สูงอายุมีกว่าประธานกรรมการมีไหนก็บ่ฮู้ใครเป็นใครเป็นใครก็บ่ฮู้มีกับประธานอยู่คนเดียวบ่ได้เน
2: า
0: ะก็ต้องมีประธานมีรองประธานมีกรรมการมี
2: สมาชิก
0: ลัญญิกมีเลขา
1: ตำแหน่งเนา
0: ะแล้วก็มีอย่างเห็นมีประชาสัมพันธ
2: ์7คน
0: ปฏิคม
2: จ้ะ
0: เพราะว่าคนเดียวแยกการบ่ได้ต้องแยกการด้วยกันทั้งมู
1: เริ่มเนาะกรรมการ7คน
2: แล้วก็กรรมการนี่ควรจะเป็นเลขคี่เนอะเวลาออกเสียงอะอย่างมันจะได้ชนะ1เสียงถ้าอันเดียวมันเสมอกันจะยุ่ง
0: อ๋ออันกัน
1: จะถามว่าจะถามว่าในคณะกรรมการนี้เฮาก็เอาอายุหนุ่มได้ก่ออ
0: ืมได้กัน
2: อายุหนุ่มได
1: ้สิ
2: ที่ปรึกษา
0: เอาสมาชิกสมทบมาได
1: ้อย่างเลขาอย่างแล้วก็เฮลันยิกอ่ะ
2: จ้าเพราะว่าเขามีความสามารถเน
0: า
2: ะ
0: เพราะว่าเฮาเท่าแก่ละหูตาก็บ่ค่อยดีเนาะ
2: จ้า
0: เอาตามก็แจกไปกับยายหมด
1: มาตามก็7คนนะเจ้า
2: จ้าจะมันจะต้องมีคนที่เก่งทั้งคอมกะเทคโนโลยีกะเนี่ยจ้าเนี่ย มันจะต้องมีก
0: ิ
2: จกรรมมาช่วยกันเจ้า
3: ที่หมอบเกียรติบัตรก็จะเท่าดู
1: เจ้า
2: บางคนบอกว่าเท่าเทียบไม่ยอมเท่า
3: ที่หมอบเกียรติบัตร
2: ไม่สะดวกแก
0: ไม่สะดวกแก
1: ที่หมอบเกียรติบัตรวันนั้นก็30ชมรมนะเจ้า
2: เจ้าเออของปีที่แล้ว
0: อยู่ตังป่าสาง
2: จ
0: ้
2: า
0: อำเภอเมืองนี่ก็มีตีประตูปลาเนาะประตูปลาแล้วก็ท่าเชียงทองมันรู้จะมี2ที่เนี่ย
2: จ้าน
0: ะแล้วก็อำเภอปาซางนี่จะนักที่สุดอ่ะ
2: จ้าน
0: ะแล้วก็บ้านโฮง
2: ประชาสัมพันธ์ดี
0: นะคะบ้านโฮงนี่มีตีลายแก้ว
2: จ้า
0: เจ้าลายแก้วแล้วก็
2: ปัญหาก็มี2ตี
0: เจ้าลีก็นักเน
1: า
0: ะ
2: ลีก็เข้มแข็งเจ้า
0: ลีนี่ปุ้นตั้งแต่ตีดลำปางพุ่นน่ะ
2: อ๋อปางซ่านบ้านบัว
0: บ้านบัวปางซ่านเนา
2: ะ
0: เนี่ยปู่พอล้อปนอยู่ปุ้นก็จะปนได้ชมรมเข้มแข็งนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ปนมานั่ง5โมง
0: เกียรติบัตรนี่นะเจ้าได้มาจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
2: เจ้า
0: ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราไม่ใช่ว่าเซ็นไปเลยเน
2: า
0: ะก็จะมีประธานใหญ่เซ็นนะเจ้า
2: เซ็นมา
0: ในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะเจ้าบนจะลงนามมาฮึ
2: บ
0: แล้วก็ปีเนี่ยเจ้าปี2569เนี่ยเจ้าจะพัฒนาแห่งรอบนึงรอบนี้ก็มีสมัครเข้ามานักเกือบ60ชมรม
1: เจ้า
2: 557
0: เนี่ยมันต่อยเข้ามาที่หลังแหมเจ้าครูวิไลยังไปสมัครวันนั้นเพิ่ม
2: เจ้าแม
0: ่โอ้ตําก็จะเป็นเกือบ60ชมรม
1: ตําบล
2: บ้านทานี้ยอกๆถอนๆเหมือนกันเด้อ
0: เอออันนี้ก็เอาแต่เปิ้นเหมือนกันเด้อ
1: ตัวเลขนะส่ง10 11ก่อน
2: เด้อ
1: มันเหลือ4ปีหน้าก็เอาแหม
0: แล้วปีหน้านี่มีงบเพิ่มแล้ว
1: มีเจ้าโฆษณา
2: แต่เดียวปีวิไลจะเป็นงบ
0: ปีวิไลจะเป็นเจ้าของงบนะ
2: จะเป็นเจ้าของ
0: ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสมาคมที่จะทำ
2: จ้า
0: คือปี69เนี่ยคือใบประกาศจะมาจากสมาคมใหญ่แต่ถ้าปีถัดไปก็แล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการสาขาว่าจะทำต่อหรือว่าบ่ทำหรือว่าจะพัฒนาไปเองแล้วก็ให้มันขึ้นไปด้วยกันเพราะว่ามันเยอะมากถึง655ชมรม
2: จ้า
0: เนาะถึงวันเนี่ยมันเราเอาได้แค่เนี้ยแต่ว่าถ้าอู้ถึงจังหวัดน้ำร่องอ่ะอย่างไปก็ที่ลำปางเนี่ยลำปางเป็นจังหวัดน้ำร่อง
2: จ้า
0: ลำปางกับนครสวรรค์อ่ะลำปางนี่น้ำร่องเหนือบนนครสวรรค์นี่น้ำร่องเหนือล่างเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: อันนี้ก็จะมีนักหน่อยนะแต่ว่ามันไม่กระจายไปทุกจังหวัดนะเชียงใหม่นะถ้าฟังเขาอยู่ปุ่นก็บ่ได้ยะเน
2: า
0: ะอีลุงซักสีสุปินตาถ้าฟังรายการอยู่ก็เสียใจแต่เนิ่น ปีเชียงใหม่บ่ได้มาห่วมตุ้ยนะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงไฮ
1: เพราะว่า
0: บ่ได้เลือก
1: บ่ได้รวมปุ่นจะมาเฮื้องบมาแล้ว
0: เจ้าระดับประเทศจะมีงบสนับสนุนละ
1: นอกจากว่าจังหวัดใดจังหวัดนั้น
0: ทำเองทำเองโดยใช้เกณฑ์นี้นะเจ้าเกณฑ์นี้จะเป็นเกณฑ์กลาง
1: เพราะว่า
0: การทำงานของสสสนะเจ้าสสสเนี่ยเป้าหมายสูงสุดกับสสสต้องการคือมีชมรมผู้สูงอายุ
2: เจ
0: ้
2: า
0: คนเจ้าทำโครงการสสปีเนี่ยเจ้าผู้สูงอายุประมาณอยู่10 กว่าตีเน
2: า
0: ะก็ได้ก็ปรากฏว่าได้อยู่ชมรมเข้มแข็งอ่ะที่สุดอ่ะก็คือบ้านปากก
2: อ
0: บ้านปากโกก็เป็นปากยอเนาะอยู่ตรงหัวจ้างจากที่เปิ้ลมีอย่างเลยเจ้าเปิ้ลขึ้นมาเป็นชมรมผู้สูงอายุเป็นเข้มแข็งเลยแล้วเปิ้ลมีสถานที่ทำงานชัดเจนนะเจ้าแขกไปไผ่มาเนี่ยพาเลยเจ้าข้างต่างแล้วก็จะมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเปิ้ลตัวโดยผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมาจากผู้สูงอายุหมดทั้งหมดยกตัวอย่างยังซ่าเนี่ยเจ้าไปถามว่าปลาตัวใดน่ะ20บาทวะ
2: อ๋อ
0: ให้แปลงยิ้มตายสารวันคำแก่นเดียว20บาทเพราะละขายได้ใน20บาทนี่เนาะก็ตอกก็ไม่ได้ซื้อลูกไปเอาในป่ามาจักก็จักคนเดียวมาแบ่งมันเป็นอันนี้20บาทเขาก็พอใจแล้ววันนั้นเอามาตีอบจเจ้าหมดเรื่องเจ้าลูกกันเจ้าเพราะว่ามัน
2: ขายดี
0: เจ้าก็ว่าถ้าใครได้ก็ไปบ้านเฮาเนอะ
2: น
0: ี่ล่ะตำบลตะเคียนปง
1: จะบอกได้ก็ว่าเฮาจะจัดอันสูงวัยใจกันร้อยสัญจร
0: แ
1: น่สปท.สูงวัยใจกันร้อยสัญจรเฮาไปบ้านปะโกก่อนเน
2: า
1: ะ
2: หาเรื่องเอวแล้วเนาะมีอะไรหาเรื่องเอว
0: อยากจะทำสูงวัยใจกันร้อยสัญจรกันไปในทุกพื้นที่อันนี้เฮาต้องไปหาลือกับทางสาขาสมาคมเฮาก่อนเน
2: า
0: ะว่า เปิ้นจะอนุญาต
2: มันต้องใจงบนะ
0: เพราะว่ามันต้องมีงบประมาณ
2: หรือว่าปีวิไลจะเป็นงบเพื่อ
0: เออปีนี้ได้ยินว่ารวยลำไย
2: นะรวยลำไยเป็นแสนนะ
0: ไก่ไผ่ไก่แม่กิโล30บาทก็นะแกใหญ่ๆเนี่ย
4: กิโล34กัน
0: ฮันดู
2: ดู
0: เฮาบ่ได้ขายเด้อเพิ่นเด
2: ้บ่ม่วงกระแปงนะช่วงเนี้ยบ่ม่วงขึ้นมาละ
0: โอ้บ่ม่วงขึ้นมาละกะ
2: วันนั้นได้ยิงเดือดข้าใจโซประชุมเมื่อมันแล้วลงเว้ยจะไปเก็บมะม่วงแล้วนะ
0: อีโดนั่นนอนนั่นนอนมีรายได้ทวนหน้าเน
2: า
0: ะอันเนี้ยก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้สูงอายุเน
2: า
0: ะก็ลูกหลานฟันขวางก็รู้สึกจี้ใจห่อหิวแต
5: ่
0: โอ้ยแม่ก็ปลูกมากับมืออีปอกก็ปลูกมากับมือโอ้บลาก็มาฟัน
2: ต้นไม้นี่เนาะกว่ามันจะใหญ่
0: แม่ก็บลาก็มาฟันขวางฟันขวางอีเมก็ใจโต๊กอยู่ปลายตีนพุ่นหรออ
2: ย่างน้อยๆก็หานก็ยังดีเน
0: า
2: ะ
0: จะเขาให้ทำอาหารมันไปใจได้แล้วคงราคาอย่างราคามันตะได้ป่ะอีทิมตายหมดส้มโคมแหมฟันมันเหลือ
2: กว่าที่เยื่อแหม
0: น่ะกว่าที่เยื่อแหมก็เดียวกันเฮาอู้ถึง FC ของเฮาเลยกะโอ้ตังโหหอมฟังเฮาอยู่ก่อนเนาะตังห้วยห้าเนาะตังหนองซอยเนาะ
2: การเมืองลึก
0: เด้อการเมืองลึกแหมเนาะแล้วตังปู้นะเจ้าตังบ้านหัวยางเนาะวันนี้ไปกาดไปปะใส่ปลาไหลปลาไหลว่าโอ้ฟังรายการอยู่เนาะอีน่าเจ้าน่ะ
2: การเมืองลึกการลายสาย
0: การเมืองลึกการลายสายกาดประตูป่าก
2: าดแม่เมย
0: น่ะ
4: ท่านใดที่ใครคุมใดใครเฮาไปแอวหาเอิ้นมัน
0: กาสีสองเมืองกาสีแยกนะเจ้าส่วนใหญ่จะซุ่มนุ่มกันเนาะเออแล้วก็ไปตักไปโตกันไปเปิดฟังนะเจ้าอยากฟังเพลงหยังเพลงม่วนๆกับเอิ้นกันเข้ามาได
2: ้
0: ตีสถานีเน
2: า
0: ะหรือว่าปะกันตามตูปกัดเน
2: า
0: ะ
2: ฝากมาก็ได้นะ
0: มาก็ได้เนาะ
2: จะฟัง
0: ก็มีหลายๆท่านเนาะเออลืมมาได้นะเจ้าป้าพรบ้านม่าเนาะกับแม่เลวอันแม่เลวสีบางวันแล้วก็แฮม2ท่านน่ะอีลุงกับอีป้าเนาะอยู่ข้างเทศบาลเมืองจี้มานั่นก็โอ้ยอุตส่าห์เอิ้นเข้ามาก็ดีอกดีใจนะดีเจก็ดีใจว่าโอ้มีคนฟังเฮาอยู่รู้นึกว่าเฮาอู้2คนปีวิไลอยู่เนี่ยอีน้องมันมีไผฟังเฮากล้า
4: อีน้องมีแม่แสงอรุณผู้สูงอายุหยังก็ตีบ้านบักกอกอ่ะเจ้าคนฟังนั่นเลยเจ้า
0: แม่แสงอรุณ
4: ผู้สูงอายุเชี่ยวชาญ
0: ตำบลบักกอกก็ฟังอยู่
2: เจ้า
0: บักบักกอกหนองซ้อยนี่ฟังหลายนะ
4: ฟังหลาย
0: ฟังหลาย
4: หอม
0: เจ้าอยู่โฮงหอมกันเนาะคือคักคือคักก็วันนี้เพลงเขาก็คงคิดว่าคงถูกอกถูกใจกันนะเจ้าเนาะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเขาฟังสักเพลงก่อน
2: เจ้า

0: จบลงไปแล้วนะเจ้าตอนนี้เฮาก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้เฮาเพลงที่เฮาเอามานี่เพลงสาวๆหมดเลยนะ
1: แม่นเลย
0: เฮา
1: ต้องเป็น
0: นั่นเนาะโจโลมาก็สาวบางกรวยเน
1: า
0: ะ
1: สาวบางกรวย
0: เพราะว่า
2: เอ๊ะจก
0: มาแฮมก
2: ็
0: สาวอุบล
2: ไปอ
0: ี
2: สาน
0: เฮาไปบัดนี้นะเฮาไป3ภาคเลยนะครู
1: จ้า
0: อัน
1: อีสาน
0: เฮาไปภาคกลางเนาะปทุมธานีเนาะแล้วเราก็ไปภาคตะวันออกที่กาญจนบุรีเนาะแล้วเราก็ไปภาคอีสานเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะที่อุบลราชธานีโหนั่งอยู่นี่ไป3จังหวัดเนาะไป3ไป3ภาค
1: สาวสาว
0: สาวอ๋อเออเดี๋ยวก็ปั่วเนาะอันเหลือสาวสันปะตองเนาะอ๋อสาวสันปะตองนั่งขี้ข้างเลยค่ะคือไม่ไรเป็นสาวสันปะตอง
2: สาวละพูนิ่มเอามันอีด
0: สาวละพูนมาเอามันอีดว่ะ
2: เพลงมันโวย
0: เพลงมันโวยช่วงนี้นะเจ้าเฮาก็หนุ่ยช่วงที่เฮาเสียใจกันเนาะเฮาได้สูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะเจ้าเนาะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะเจ้าโอ้ท่านก็ได้มาละปูนนะเจ้าแล้วก็มาช่วยเหลือคนละปูนจะนักเนาะท่านได้แป่งโฮงน้ำนะเจ้าพัชรธรรมที่วัดป่าพุทธโพธิหริบุญชัยจังหวัดละปูนที่ตำบลต้นธงเน
1: า
0: ะก็เลี้ยงคนละปูนนะเจ้าจากที่น้ำดื่มสะอาดเน
1: า
0: ะมีการควบคุมมาตรฐานอย่างดีนะเจ้า
1: ขององค์พระทุกวัน
0: นะเปิ้ลลูกที่ไหนมาบ้านโฮงก็มาเอาป่าซางก็มาเอา
1: เ
0: จ
1: ้
0: าเนาะอุตส่าห์ครับมาเอานะเจ้าเนาะก็ได้ฟรีเนาะเปิ้ลก็เปิดบริการทุกวันทุกวันนะเจ้าก็บัดมีวันหยุดเลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณกับประชาชนคนละปูนนะเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะเจ้าแล้วก็จะอยู่ในสถิตอยู่ในใจของหมู่เฮาตลอดไปนะเจ้าเนาะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเนาะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เราจะอู้ถึงก็ช่วงนี้ก็เปิ้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขึ้นไปฉีดเนาะอายุ65ปีขึ้นไปนะเจ้าก็ไปฉีดกันเหียนะเจ้าที่โรงพยาบาลละปูนี่ทุกวันจันทร์นะเจ้าก็ถ้าใครที่เป็นความดันเบาหวานนี่ก็จะฉีดฮึเหมือนกันนะเจ้าในมันรู้ว่าจะในช่วงในคลินิกเปิ้นน่ะก็คือจะมีบริการนะเจ้า
1: เข้าไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เข้าไปเจ้าเข้าไปโอ้เปิ้นวอล์กอินเลยเจ้าแล้วก็สะดวกสบายมากเลยที่โรงพยาบาลละปูนเนี่ยไปถึงนะเจ้ายื้อบอยบอกว่าอีแม่อีป้อจะมาฉีดวัคซีนนี่เนาะเออขึ้นไปชั้น2เลยเนี่ยนะเจ้าบ่ต้องไปซุลมุนอยู่กับแผนกตรวจ
2: จ้า
0: ขึ้นไปชั้น2ของอันโรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองนะเจ้าขึ้นไปถึงปุ๊บก็จะมีซักประวัติเนาะแล้วก็เปิ้นก็จะไปฉีดนะเจ้าว่าเคยแพ้ก็บ่แพ้กายเนาะมีไข้ก็กินยาฆ่าเชื้ออันยังมาพ้องให้เจ้าพยาบาลเพิ่นก็จะถามซักประวัติเรียบร้อยแล้วครั้งเดียวก็ได้ฉีดอันนี้ก็ไปฉีดมาแล้วเจ้า
1: เออแต่ว่าลืมเวลาไปเหรอ
0: นั่นเนาะทุกวันจันทร์นะเจ้าวันจันทร์ถ้าใครที่มามีโรคประจําตัวนะไปวันจันทร์นะเจ้าอายุ65ปีขึ้นไปนะต่ํากว่านั้นไม่ได้นะ
1: โรงพยาบาลละปูนได้ก่อ
0: โรงพยาบาลละปูนบัดนี้โรงพยาบาลละปูนสาขาเวียงยองต้องมาสาขาเวียงยอง
2: เพราะ
0: ว
2: ่าน้องแม่มันได้40ปลายอยู่เลย
0: ล่ะโอ้ยนมพูดออกมายังมาแก่ตัวอายุเป็นเพียงตัวเลขโอ้อายุเป็นเพียงตัวเลขเออนั่นเน
2: าะอันนี้อายุอันยังก็อายุความคิด
0: อืมอายุความคิดอ่ะอันนี้เฮา30ปลายเนี่ยอายุความคิดอ่ะเพิ่นจะมีเพิ่นเฮาว่าสถานีสุขภาพหรือ Health Station เนาะอันนี้ก็จะมีเครื่องตรวจเพิ่นเฮาว่าเครื่อง Body Compositionนี่นะมันก็เวลาขึ้นเหยียบปุ๊บมันก็จะฮู้เนาะมันก็จะแปลผลออกมาเจ้าแต่ถ้าไปตีเพิ่นเฮาว่าเป็นสถานบริการตีเปิ้นดูแลสุขภาพนะตีอย่างสมมุติว่าหมู่เปิ้นเฮาว่าเวทเทรนเนอร์หมู่ฟิตเนสเจ้าอันนี้ก็จะมีเครื่องนี่นะพอขึ้นปุ๊บกดมันก็จะพิมพ์เมื่อเฮาเลย
2: เจ้า
0: พิมพ์ออกมาเลยว่าเป็นจะได้เจ้าอายุตัวอายุเนาะเป็นยังไงเด้อเจ้าบัดนี้ร่างกายเฮาเนี่ยตึงหมดตึงหมดเนี่ยเฮาอยู่ในอายุเฮาสักเท่าใด
2: เจ้าม
0: ันจะบอกเฮาหมด
1: มัน
2: จะมีกล้ามเนื้อ
0: เจ้ามันจะดูมวลกล้ามเนื้อ
2: กล
0: ้
2: ามเนื้อ
0: เพราะว่าผู้สูงอายุนี่มันหกล้มบ่อยนะถ้าหกล้มบ่อยๆเนี่ยมันบ่ดีต่อสุขภาพ
1: เจ้าก
2: ล้ามเนื้อมันแข็งแรง
0: แสดงว่ากล้ามเพราะอีกอย่างนึงผู้สูงอายุที่มันหกล้มบ่อยเพราะผู้สูงอายุจะผอมลงถูกดึงกล้ามเนื้อเนี่ยเอาไปใช้เยอะ เนาะแล้วมันจะถูกมันเพราะมันจะย่อยสลายอ่ะมันถูกมันสลายตัว
2: บางครั้งสบายก็สะดุดไปหั่นกล้ามก็จะผอมลงไปเลยนะ
0: ใช่ใช่นะมันผอมกล้ามเนื้อมันจะรีบไปเลยนะจ๊ะปะดูว่าบางทีบางว่ากินไข่กินไข่เนาะกินไข่กินไข่กินไข่เพิ่มโปรตีนนะก็คือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเข้าไปแต่ที่แน่ๆก็คือต้องบริหารร่างกายเนาะ
2: มันเป็นกรดอะมิโนก่อนที่มีสร้างโปรตีนเนาะจะสร้างกล้าม
0: เนื้อไม่ละมันอยู่ในบนอยู่โปรตีนเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาจะต้องฝึกบริหารร่างกายแต่ถึงแม้คุณจะกินเต็มที่นะมันจะกลายไปเป็นแป้งเป็นไขมันพอกตามบริเวณส่วนต่างมันจะนิ่มๆนวลๆมันจะบ่แข็งแต่ว่าถ้าเรามีการยืดเยียดกล้ามเนื้อเนาะผู้สูงอายุนี่มันต้องออกกำลังกายอย่างนักกล้ามเนื้ออ
1: ย่างเยอะ
0: ก็ที่เขาบอกว่าที่ผ่านมานี่เขาบอกเพิ่งแยงแยะเนาะก็คือขยิงเท้าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: กล้ามเนื
0: ้อมาเจ้าเอาเตืองมาตอนเอาเตืองมาแรงเอาเตืองเจ้ามาเจ้า10นาทีกลางวัน10นาทีเย็น10นาทีก็ได้ละ30นาทีต่อวันเนาะก็มีคนที่เพิ่นทำแล้วประสบผลสำเร็จแล้วมันบอกว่าอุ้ยอาจารย์ประชุมย่าโยงเนาะที่บ้านห้วยแพงมันโฮงเพิ่นว่าผมไปทำมาละปากว่าอุ้ยหมอตัวหัวเข่านี่ดีขึ้นจากที่มันเจ็บมันเจ็บมันก็บ่ค่อยเจ็บค่อยปวดเพิ่นบอกไว้นะมันดีขึ้น
2: เปิงอ่ะสีเตียวของมาแต่อาจารย์ประชุมน่ะ
0: เออน่ะผมแย่ถึงวันเป็นร้อยปุ้นไว้นะไปบอกเขาเต๋อหรอเอาชื่อผมออกอากาศได้เลยผมยอมอีน่ะเพิ่นไว้นะผมยินดีเพิ่นไว้นะผมยินดีเป็นตัวอย่างเพิ่นได้80แล้วนะ
2: เ
0: ปิ้นได้80พุ่นนะ
2: เออยังแข็งแรงอยู่ว่า
0: เปิ้นเดินเปิ้นว่าเปิ้นเดินดีเดินคล่องมาน่ะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็อันนึงก็คือกีฬาเนาะกีฬาที่ครูดอกไม้จะเล่า
1: เชิญเจ้าก
0: ีฬาฟุตบอล
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนาะคือฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ควรส่งเสริมนะจ๊ะบอกว่าไว้ไหนๆเตะเพราะว่าจากตีครูดอกไม้เล่นมาประมาณสักปี2ปีเนี่ยมันก็เฮาเดินโดยบ่รู้สึกตัว
0: น่ะ
2: จ้ะแล้วก็มันจะการออกกําลังกายเนี่ยบางครั้งมันจะเดินเร็วบางครั้งมันจะเดินจ้า
3: เพราะว่าเฮาต้องไปมากจุดที่เฮาอันลูกเฮาไปถึงอ่ะถ้าเฮาเหี้ยจ้าเขาก็จะว่าเฮาไง
1: เฮาเดินแบบมีเป้าหมาย
3: เฮาเดินแบบมีเป้าหมายคือโดยบ่ฮู้สึกตัวแล้วก็วันนึงจะได้หลายก้าวเพราะว่าเฮาต้องซ้อม
0: ใช่
3: เฮาต้องซ้อมมือถ้าเฮาบ่ซ้อมมือเนี่ย
0: จะขับรถไปซ้อมที่ครูดอกไม้สักวัน
3: ถ้าเฮาบ่ซ้อมมือเนี่ยเวลาเฮาไปลงเล่นจริงอ่ะคะแนนเฮาจะอยู่เกือบโลพุ่นอ่ะแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ้เฮาอย่างมาฝีมือบ่พัฒนาอ่ะเฮาก็เลยเป็นไปโดยอัตโนมัติ
0: แล้วก็จัดที่ไหนก็ไปก็ไป
3: จัดที่ไหนก็ไปก็ไปจ้ะแล้วบัดเดี๋ยวนี้มีฝากประชาสัมพันธ์มาภาคีเครือข่ายฟุตบอลนี่แหละชมรมฟุตบอลของบ้านกลางบ้านกลางสนามกีฬาใหม
0: ่
3: เพิ่นปรับปรุงใหม่แล้วเพิ่นจะจัดแข่งลีกคาลิพลชัยวันที่25เนี่ยจ้ะ25มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยพอเข้าไปกินกันแล้วก็มีเพิ่นมาขายก็มีถ้าไผสะดวกที่ว่าจะพอเข้าไปจ้ะแล้วก็มีน้ำชากาแฟอย่างเลี้ยงเอ๊ะค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกันคนละ100จ้ะเนี่ยเป็นการ
0: เขาต้องไป
3: ส่งเสริมจะไปสนามจัดหมออ
0: ุปกรณ์ก่อน
3: ก็เดี๋ยวเขาไปแอลบ่ข้างแหลกเลยบ
1: ่บันได
0: ปุ่นไปซ่อมบ้านครูดอกไม้
3: ไปด
0: ู
3: สนามไปดูสนาม
0: ไปดูได้เพราะว่ามันจะปักทงไว
3: ้
0: เนาะเขาสีสันสวยงามเนี่ยเจ
3: ้า
0: ก็เป็นกีฬาอันหนึ่งตีผู้สูงอายุเฮาเนี่ยจากคนตุกสามารถเล่นได้เพราะว่ามันเหมือนตีกอล์ฟของคนรวย
3: ใช่
0: แต่เฮา
3: สนามไหนก็ได้ถ้าเฮามีบริเวณจ้า
0: เฮาแปลงหลังบ้านเฮาก็ได้
3: จ้าแม่น
0: อุ้ยพอเวลาเนาะเวลาจะหมดแล้วนะเจ้าเวลาจะหมดเวลานะเจ้าเฮาก็จําเป็นต้องนํารายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าพบกันใหม่นะเจ้าวันเสาร์หน้าเนาะ
3: เจ้า
0: พบกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40,380,000บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
5: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
4: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
5: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
4: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
4: สนใจรถค่ะ
6: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
5: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
4: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
5: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
4: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้ก็มาป้ากันก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569กันแล้วเน้ออยู่ใต้กันนะเจ้าเวลา11โมงไปๆเนาะตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์กับพี่ไลจุไรรัตน์ต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลกันและกันมีทั้งเรื่องราวข่าวสารผลงานเพลงมวลๆนะเจ้ารวมถึงสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวโดยอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนกับพี่ไลจุไรรัตน์เจ้าวันนี้เฮาก็นะเจ้าอย่างผลงานเพลงที่จบไปหนุ่มนารอนางเพราะว่าช่วงนี้กำลังฝนฟ้าตกประดิบประดีกำลังจะปนห้องว่าย่าให้ไซนากันนี่นอแต่ยุคปัจจุบันนี่การทำนาหรือว่าย่านานั่นค่อนข้างจะบ่ค่อยจะถูกไหมเตอร์บอกปนบอกว่าบ่ค่อยจะยุ่งยากหรือว่าอิดเหมือนสมัยตะกอนนี่เนาะสมัยตะกอนนี่นะต้องจุงวัวจุงควายออกไปไถนาได้กำเส้นกำเส้นกำเป็นนู้วันหนึ่งบ่บอกเตลไปเหวเหนื่อยควายประเทศไทยนะว่าบางคนนี่นานักนาหลายต้องออกบ้านตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปใส่นาตอนเจ้าหรือว่าไปไถนาตอนเจ้าเนี่ยวัวควายมันก็จะได้บ่อิดนักเพราะว่าอากาศมันยังเย็นสบายอยู่ไผบ่มีไผที่จะไปไถนาตอนเมื่อวานเนี่ยแต่บ่เดียวนี่โอ้ยุคใหม่สมัยใหม่ยุคนี้นะเจ้าเปิ้นใจรถแท็กเตอร์แต่ก่อนนี้เป็นรถแท็กเตอร์เนาะตุยไปตุ๊บๆๆๆไปแต่ประเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแฮมละกลายเป็นรถไทยแฮมละโอ้มันโวยแตะๆเนาะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าในการย่านาประเดี๋ยวมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงหลายอย่างเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีฝนทิ้งช่วงกาโชว์ประทานมากกว่าบะถึงกาหรือจะได้อ่ะมันก็น่าหันใจพี่น้องเกษตรของเฮาเหมือนกันเนอะเพราะว่าอย่างบ้านพี่ไลนี่ยอมรับเลยว่ายังเป็นหมู่บ้านสีเขียวที่มีอาชีพทำนาเป็นหลักกันอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะต้องนะปึ่งฝ้าปึ่งฝนเนี่ยเพราะฉะนั้นการติดตามนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนี่ก็สำคัญในการที่เฮาจะย่าให้ไซนากันตวยอย่างเพิ่นบอกว่าในช่วงตอนนี้นะเจ้าฝนฟ้าคะนองของเฮาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีนักมีหลายกันอยู่แต่มันก็จะทิ้งช่วงไปเป็นวันเป็น 2-3 วันถึงจะมีลงมาแห่งกรรมหนึ่งอย่างพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้มีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่นะระหว่างวันที่22-23เนี่ยมีฝน 30-40% ในภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เฮ้ยลำพูนลำปางกายไปเหี้ยชิ่วโหยเนาะนะแต่ว่าวันที่24-26เนี่ยก็จะมีฝนนะเจ้ามันจะทิ้งช่วงไปเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ละตีแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีทั่วภาคเหนือของเฮาเลยก็40-60หรือว่าบางจังหวัดนี้อาจจะมีฝนตกหนักกันเลยอาจจะหึงขั้นที่แบบว่าน้ำนองก็ได้น้ำท่วมก็ดีเนาะบ่ดีน้ำท่วมก็บ่ดีอาจจะน้ำนองน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมขังกาหรือว่าจะใดอ่ะก็จะอันคุณผู้ฟังก็ต้องนะเจ้า1เตรียมตัวฮือพร้อมในช่วงของหน้าฝนกันจะนี่เตรียมจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำจะมาตี1ตี2โอ้ยจ่อยกันคนครัวขึ้นตีสูงกันไว้ก่อนเน้อหน้าฝนนี่นะเพราะว่าบางตีเนี่ยฝนเปิ้นบ่ฝนตกมาน้อยเดียวน้ำก็ท่วมขังกันแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเฮามีประสบการณ์ของปีที่ผ่านๆมาว่ามันท่วมกูปีเลยปีนี้ขอเอาสักกรรมเหรอเข้าสู่หน้าฝนนะเจ้าปุ๊บเอาเลยยกของขึ้นที่สูงกันไว้ก่อนจริงแล้วนะปนก็จะมาในช่วงบักกี่เดือนเนาะ
บ่อยกี่เดือนของฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนของเฮาอย่างเงี้ยการที่เฮาจะไปทําอย่างที่มันนี่ก็มันก็กลายเป็นว่าเฮาต้องใช้จ่ายเงินเยอะอีเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีอ่ะก็ยกขึ้นที่สูงให้มันป้นน้ํากันไปก่อนอย่างน้อยก็ปลอดภัยสบายใจนะเจ้าสําหรับคนในครอบครัวแล้วก็ทําสุขภาพร่างกายของเฮาแข็งแรงกันไว้ก่อนเน้อในช่วงหน้าฝนกันจะอีไผที่เป็นภูมิแพ้กามีคนเฒ่ามีละอ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะเจ้าในเรื่องราวของสุขภาพร่างกายแล้วตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็มาพร้อมกับหน้าฝนแหมล้าอย่างบอกว่าจะเป็นไข้เลือดออกกาไข้หวัดกาหรือว่าอย่างต่างๆนานาเนี่ยโดยเฉพาะไข้เลือดออกไข้เลือดออกบางคนบอกว่าโอ้เป็นสมัยโบราณโบราณเหมือนมันมาแล้วไอ้หนอป่นเป็นมหันต์ไผตายบ่ได้ยินข่าวกาเนาะชื่อเสียงโด่งดังกันขนาดไหนบอกว่าไม่เป็นไรไม่ไปหาหมอก็ได้ไข้หวัดธรรมดาบ่จ้ายนะเจ้าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะไข้วัน2วันบ่

พราะฉะนั้นนะไปช่วยกันนะเจ้าบ่ดีว่าโอ้มันเป็นหน้าที่ของอสมบางทีบางบ้านอสมเข้าจะได้เน้อบ่ออกบ้านปุ๊บล็อกประตูหน้าบ้านปั๊บอย่าเฮาจะเข้าไปพอไปกอยไปคว่ำกะลงกะลาตึ้งบ่ได้แล้วบางวันบางบ้านนี่นะเปิ้นก็ไปเนี่ยการเจ้าปีกมาประคำประมืดเนี่ยก็ถ้ามีเวลาเนาะขอรบกวนขอความกรุณาขอความร่วมมือกับนะเจ้าแต่ละบ้านแต่ละจองกันตวยช่วยกันตัดวงจรชีวิตของยุงกันก่อนเน้อช่วยกันคว่ํามันไปเหี่ยไปพอไปกวาดไปอย่างมันเห็นก็ได้อันนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการทรายอเบตตอนนี้เปิ้นก็ทรายอเบตนี่นะมันบ่มีอันตรายสำหรับน้ำที่เฮาเอาไปใส่บางคนบอกว่าโอ้กว่ามันเป็นชะโลงเฮาบ่จะตักไว้กินแล้วเฮาเอาไปน้ำใจก็บ่เป็นหยังนะเจ้าทรายอเบตนี่สามารถที่จะไปฆ่าไอ้นอไปฆ่ายุงอ่ะแมงวงแวงวงแวงอยู่ในฮะน่ะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่ามันมีหมีนะใจไฟฉายซองเตอะปุ๊ดโตสุดยอดเลยบอกว่าจะเป็นแจกันที่บนหิ้งผ้ากันอย่างเงี้ยมันอย่างมาโวยแต่โวยว่ายุงอะเนาะนั่นน่ะเพิ่นฮ้องว่ายุงอะมันบินไปไหนเฮาโหยแน่เนาะโคมันบินมาหาเฮาปุ๊บเฮาตบปั๊บเลยนะสาธุนะอันเนาะสะเพสตางค์มันเนี่ยอย่างประมาณนี้แหละนี่คือความรักความห่วงใยที่เฮาบ่อยากเฮือกไข่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ้ากับสิ่งที่บอกว่ามันบ่เป็นหยังอีนะก็กรรมนี่มันอู้ง่ายแต่เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วรักษายากขนาดเน้อรวมถึงนะเจ้าเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศเนาะที่พี่ไหลได้อู้ได้เอ่ยไปพยากรณ์อากาศนะเจ้าก็ติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันเตยกันแล้วกันยิ่งตอนนี้นะเจ้าทุกคนแทบจะมีมือถือทุกคนกันเลยสมัยนี้อีปล่อยแม่บ่ค่อยได้ใจมือถือแบบบ่ลงคงค้างกันนะปนใจแบบนี้นะเนอะโอ้ปัดพอน่ะพอ YouTube พอ TikTok โอ้มันยังมาม่วนซีรีส์สั้นอย่างเงี้ยเนาะวันค่ำดูกันได้อยู่ยะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละหลังแทบทุกหลังคาเรือนเลยอ้อว่าจะมี Wi-Fi กันแล้วอ่ะหรือว่าไปใจ Wi-Fi คนข้างๆบ้านอีเนาะเจอกันออกสตางค์ก็ดีเหมือนกันย่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เฮาอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักฮู้เกี่ยวกับภัยนะเจ้าที่เกิดขึ้นมาโดยทุกคนบอกว่าบ่เป็นหยังมันยังบ่เกิดเตื้อนะก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะฮู้เขาฮู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้ยังใจได้เสมอเลยนะก็นะเจ้าก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาทุกทิศทุกทางที่ฟังคลื่น95เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะเจ้าวันนี้เนาะเข้ารายการมาอู้กันเรื่องราวหลายหลายๆอย่างเพราะว่าอยากให้ทุกคนตระหนักฮู้และแล้ววันนี้วันที่ซาวกันล่ะสิ่งที่เฮาจะต้องไปคืออย่างพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเนอสำหรับบัตรประชาชนเนาะไข่ตี้อยากเนี่ยเคยมีกันแล้วเนาะบัตรประชาชนเคยมีกันแล้วไปยืนยันตัวเก่าเห็นเนอภายในวันที่21นี่นะถ้าเกิดบ่ไปนี่อาจจะโดนตาสิทธิ์ก็ได้อ่ะแล้วก็หนึ่งนะเปิ้นแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนึงที่พี่ไลได้เล่าให้ฟังว่ากลุ่ม1เนี่ยคือกลุ่มที่ได้อยู่แล้วแต่ขอให้ไปยืนยันว่าเฮาจะใช้สิทธิ์ต่ออีหน้าภายในวันที่21กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ตกลนโอ้ต้องมาปี65บ่ฮู้ตัวเลยว่าตัวเก่ามีบัตรประชาชนเอี้ยโอ้เสียดายขนาดเลยแต่กลุ่มเนี่ยต่างปกครองบ่เดียวนี่เปิ้นเฮ้อเนาะปกครองเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะไปบอกกล่าวเฮ้อกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ารัฐบาลต้องการอยากจะเฮ้อนะเจ้าบัตรประชาชนเนี่ยไปอยู่กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการแต่ก่อนนี้เฮาได้เข้าไปยุ่งเนาะปกครองบ่ได้เข้าไปยุ่งเนาะมหาไทยก็บ่ได้ฮู้ว่าไผพ้องที่ตกหล่นไปแต่ตอนนี้นี่มหาไทยนี่สั่งเฮ้อนะเจ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เพื่อที่จะเฮ้อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงนะอย่างแท้จริงในหมู่บ้านในชุมชนของตะเก่ากลุ่มที่2นี่ก็คือกลุ่มที่เคยได้นะแต่บ่ฮู้ตัวอย่าบ่ฮู้ว่ากลุ่มตกหล่นอันนี้ต้องไปยืนยันภายในวันที่21เหมือนกันเนาะไปธนาคารนะเจ้าหรือว่าลงแอปก็ได้5ช่องทางโดยการที่เพิ่นได้บอกได้กล่าวไปแต่ละตี้เพิ่นก็มีการประชาคมในหมู่บ้านของตะเก่าโดยปู่หลวงผู้ช่วยแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านเนาะเพิ่นก็ช่วยกันเนาะแล้วก็กลุ่มที่3นี่แหละตอนนี้ใครที่ยังบ่เคยมีบัตรประชาชนกันซากอย่างนี้นะแต่ว่าเพิ่นหมดเขตเมื่อวันที่17กันแล้วล่ะที่ต้องส่งรายชื่อแล้วก็ลงแอปเนาะลงแอปโดยกำนันปู่หลวงเพิ่นก็ไปประชาคมในหมู่บ้านของตัวเก่านะเจ้าแล้วก็ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นรอ

อนะเจ้ารอวันที่17กรกฎาคมว่าใครจะคือนะเจ้าใครคือผู้โชคดีที่จะได้นะเจ้าได้รับบัตรประชารัฐต่อไปหรือว่าจะได้อย่างเงี้ยก็คงจะมีระเบียบการนะเจ้าต่างเปิ้นได้คณะรัฐมนตรีเปิ้นได้มีมตินะเจ้าเกี่ยวกับระเบียบการต่างๆนั่นออกมาเป็นจะอันจะอีเนอร์เนาะใครที่มีเงินรายได้40,000 บาทต่อปีต่อคนกาต่อปีกาหรือว่าจะได้หรือว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อคนเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆนะเจ้ากับข้อกำหนดที่ต่างคณะรัฐมนตรีนะเจ้ารวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็มาอู้มาจานั่งโต๊ะอู้กันเลยนะเจ้าเพื่อที่จะฮื้อบัตรประชาราษฎร์นี้นะเจ้าหรือว่าเฮาฮ้องคำยังก็คือบัตรคนจนเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เปิ้นมีความต้องการอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็นำเรียนฮื้อกับทุกท่านได้รับทราบเบื้องต้นกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจูเรราเจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะเจ้ามากมายหลากหลายเรื่องราวแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันเนาะสกรรมปิกมาในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้า

ลงานเพลงผู้เสียสละนะเจ้าตี้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์เจ้าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับแต่กันเนอร์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลานะเจ้ามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2568เพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้าเปิ้นจะโดยครอบคลุมการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนแล้วก็การจ่ายระบบ e-tax invoice นะเจ้าหรือว่าจะเป็น n นะเจ้า n e-receive แล้วก็ e-withholding tax โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง2เท่าของรายจ่ายจริงทั้งค่าใช้จ่ายด้านนะเจ้าซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่าบริการจาตี้จากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการที่ต้องจ่ายแก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนอกจากนี้เจ้ายังเห็นชอบขยายมาตรการลดภาษีอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax นะเจ้าเพื่อที่จะต่อไปจนถึงปี2570เลยเอาถึงสิ้นปีเลยนะเป็นขยายเวลาฮึโดยการที่จะลดอัตรานะเจ้าภาษีหักหน้าที่จ่ายให้เหลือร้อยละ1แก่บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลสำหรับเงินได้หลายประเภทนะเจ้าเช่นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการแล้วก็วิชาชีพอิสระเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องในภาคธุรกิจแล้วก็ลดภาระเอกสารอย่าใดก็ตามกระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเนี่ยฮึรัฐเนี่ยสูญเสียรายจ่ายจากภาษีนิติบุคคลประมาณ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีแต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการที่จะเสียภาษีส่งเสริมการจ่ายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการจ่ายกระดาษและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะมุ่งพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองแล้วตอนนี้นะเจ้าก็ทางรัฐบาลเปิ้นต้องการเดี๋ยวจะลดเปิ้นบอกว่าลดเวลาลดกระดาษลดอย่างต่างๆเพื่อที่จะนำสู่กระบวนการที่แบบว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์นะเข้ามาเพิ่มเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดอย่างหลายๆอย่างกันตัวอย่างที่เฮาเห็นแต่ละเทศบาลแต่ละหน่วยงานราชการเปิ้นก็เดี๋ยวนี้นี่สะดวกสบายขนาดเลยอย่างภาษีนี่เดี๋ยวนี้ต้องไปที่สรรพากรแล้วอีน้อเฮาก็สามารถที่จะจ่ายในแอปจ่ายอย่างยากเวลาเฮาจะอย่างโอ้สะดวกสบายขนาดเลยและเดี๋ยวนี้ระบบราชการนี่เอกสารต่างๆนี่เปิ้นจะเข้าไปในกลุ่มอีน้อแล้วก็เสร็จแล้ว
ถ้าเกิดว่าจะทําธุรกรรมอย่างต่างๆก็เข้าไปกรอกๆๆในหั่นก็ส่งทางมือถือเลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองกระดาษเอี้ยแล้วก็มันก็โวยตวยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตวยเพราะว่าตัวนี้นี่บ่มีใครตวยไปแก้ไขบ่ตวยบ่มีใครไปขีดค่าเฮาได้เอี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะเจ้าต่างคณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะร่างกฎหมาย2ฉบับดังที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนะเจ้าก็คือฉบับแรกก็คือการร่างราชกิจฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนั่นเองแล้วก็ขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะเจ้าแล้วก็ร่างฉบับที่2นะเจ้าก็คือร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ซึ่งมีสาระสำคัญในการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ่ายระบบภาษีหักหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax ที่จะสิ้นสุดมาตรการนะเจ้าก็คือว่าไปสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมบนเนอร์นะเจ้าแล้วก็เป็นการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายซึ่งจากเดิมร้อยละ5ร้อยละ3ร้อยละ2เฮ้อเหลียวะเหรอเพื่อเหลือนะเจ้าเพียงร้อยละ1สำหรับการจ่ายเงินพึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบอกว่าจะเป็นย้ำค่าเช่าการในหน้าการลิขสิทธิ์การจ้างทำของการบริการและก็วิชาชีพอิสระนี่เพื่อที่จะเห็นก่อเพิ่มนะเจ้าเพิ่มสภาพคล่องเพื่อกับภาคธุรกิจแล้วก็ลดต้นทุนด้านเอกสารในการดำเนินงานประมาณนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะสำหรับพี่น้องประชาชนเจ้านี่คือรายการอปมช.คุยข่าวเล่าข่าวคุณผู้ฟังผ่านคลื่น95เมกะเฮิรตซ์ในรายการของเอาตี้มีทั้งเพลงงานเพลงม่วนๆเนื้อหาสาระข่อสารดีๆฝากคุณผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์กับรายการอปมช.คุยข่าวอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอยู่กับคุณผู้ฟังกู้วันเสาร์เจ้า

เจ้าไปนะเจ้ากับผลงานเพลงในรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ลายเจ้ามาต่อกับเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังแหมเรื่องหนึ่งจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนการบริหารการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชแห่งสหพันธนรัฐรัสเซียฉบับที่6พ.ศ. 2569ถึง 2573เพื่อเป็นกรอบการหารือแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ5ปีครอบคลุมความร่วมมือระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีการประสานงานในกรอบสหประชาชาติการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลแล้วก็การต่อต้านข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อที่จะจัดประชุมคณะทำกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกในช่วงของเดือนสิงหาคม2569หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะลงนามแผนการหารือในโอกาสเดียวกันทั้งนี้ร่างแผนดังกล่าวว่าเป็นคนบอกว่าไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่ไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกลไกสำคัญในการที่จะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียเพื่อมีความต่อเนื่องเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมนักขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยที่4ฉบับที่1ร่างปฏิญญาคาซานคศ2062 2026อาเซียนรัสเซียนะเจ้าเป็นเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันแล้วก็2ร่างแทงแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน3ร่างแถลงการความร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและ4ร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธ์รัสเซียคศ2026ถึง2030ซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธ์รัสเซียในวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนี่บ่ก่อให้เกิดพันธะกรณีดังด้านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็บ่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในหลายมิติทั้งพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาชนแล้วก็เสริมบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและก็ระหว่างประเทศนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็คือรายละเอียดนะเจ้าเป็นกรอบเนื้อหาเนาะที่คณะมนตรีเห็นชอบที่จะหารือระหว่างไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีแล้วก็ผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียยกระดับความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องกันนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็นำมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าว่าการทำงานในเชิงรุกของรัฐบาลนั้นบนก็เชิงรุกทั้งหลายๆด้านนะเจ้าเพื่อที่จะนำพานะเจ้าประเทศไทยของเราเพื่อเดินหน้าต่อไปในสิ่งที่มันควรจะอยู่ในยุคของดิจิทัลนะเจ้าเราจะต้องเดินไปพร้อมๆกับสิ่งที่จะต้องพัฒนาในต่อไปกันนั่นเองเจ้า

0: เจอแน่เจอมาเลยนะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ได้เจอกับคนที่เฮาเคยอู้เคยจ๋านะเจ้าหรือว่าเคยโทรเคยทักทายกันเฮาก็ปากันกึดตึงหากันแบบนี้แหละถ้าเกิดคุณผู้ฟังกึดตึงหาวิไลนะเจ้าทุกวันเสาร์เฮาจะมาเจอกันเวลา 11:00 น.ปลายๆในรายการอปมช.คุยข่าวของเฮากันนี่แหละหรือว่าเจอกันที่ไหนตั้งใดทักทายกันตวยเนอบางทีแล้ววิไลอาจจะบ่ฮอบอาหารกาจันมาวันนี้นะเจ้าไปต่อกับนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าเนื่องวันเสาร์วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเกิงเนาะที่ห้องประชุมดอกแก้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนมอบหมายให้กับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดลำปูนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535แล้วก็มีแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1/2569โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอัยการจังหวัดแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าการติดตามผู้กระทำผิดอย่างอ้อเกี่ยวกับสาธารณสุขนะรวมถึงร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานประกอบการเปรียบเทียบผู้กระทำผิดในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้การดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบกิจการและก็ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดลำปูนในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสุขภาพพี่น้องประชาชนและก็บังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดลำปูนของเราเฮ้ยยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองนะเจ้า
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณ
0: ด้วยมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษเรื่องการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามหาเถรสมาคมมีมติให้วัดและก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเป็นประจำทุกวันตลอด15วันนับตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อที่จะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติซึ่งเมื่อวันที่วันศุกร์ตะวันนี่เองเนาะวันที่19มิถุนายนเวลา5โมงแรงที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนของเฮาเกาะจังหวัดลำปูนเนาะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดมอบหมายให้กับนายโยธินประสงค์ความดีผู้ว่าราชการรองผู้ราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ราชการจังหวัดลำปูนนายปีชาสมชัยปลัดกระทรวงจังหวัดปลัดจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานในสังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เจ้านี่คือรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจูไรรัตน์ดูแลคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกับพี่ไลขอบคุณที่เติมเต็มกำลังใจเฮ้อกับกันและกันนะเจ้าขอบคุณกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้งสองรายงานวันนี้คงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเนาะเวลาหมดเวลาเสี้ยงกันให้แล้วพร้อมกับข่าวสารเนื้อหาสาระมากมายหลากหลายเดี๋ยวไว้เสาร์หน้าพิกมาเจอกันใหม่วันนี้ไปกันก่อนโชคดีมีความสุขดูแลรักสุขภาพกันตัวเนอร์สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตะพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือได้เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งยังได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้านางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์เห็นโดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมส่งตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอ่ะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลข่าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็คงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3 เดือนเนี่ยต้องเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3 เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112 รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49 เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315 เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14 จุดใน5 จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315 เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000 บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่

0: บุญชัยในอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
3: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟคนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลซานิแยบ้านซาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
4: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบซานิแยไปยังบ้านซาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดง โดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่ม

0: ดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปียาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดิวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0 ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน 21-17 21-10 มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพาร์คกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัชจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มืออันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup พา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายที่ตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA Tour Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนาม Brightfield Country Cup รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจีอนันต์ฤกาลประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาร์ลังอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพได้ถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5ประตูต่อ1มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเอเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าเอาชนะธนสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S โคราชครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
4: ้การแข่งขันพรีเซตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับยุวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1ถึง4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
3: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปากตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปากตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปากตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำผึ้งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคากรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดหญ้าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเรียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ืองคณะดาวรุ่งเจียงใหม่ขอเสนอซอเรื่องการตานบุญกิริยาวัตถุสิบประการซอโดยพระครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแสงเอ้ยสุริยะมนนักดนตรีปีจุมบังรอนวิทวัฒิโนปีก้อยแจ็คกี้กวินดวงแก้วปีกลางดวงจันทร์บุญมีปีเล็กทองคำมงคลมือซึงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังซอเรื่องการตานบุญกิริยาวัตถุสิบประการได้แล้วเจ้า

0: ับหมับมีกะปนมาปล่อยหนุ่มเส้นข้าวซอยบักชีด้อยแถมซ้ำ
1: จะไปกินอะอย่าง
2: พิชาสิ
0: อันนี้แล้วนะเป็นห้องสวรรค์บนดินถ้าจะซื้อเครื่องบินไปใช้ประจำตัว

พูดถึงข้อปฏิบัติมันนับล้ำไปมืดก็ว่าซับในมืดก็ว่าซับนอกข้าได้เงินกล้าแสงเอ้ยมาบอกแต่ข้านึกบ่ออกจะเริ่มต้น

0: ฟังในบ่ได้ในจะค้างเงินบ่หลายจะปันไผก็อยากลำ
1: จะกินบ่มีเพื่อปันคนอื่น

0: ึงบ่หันมีไผที่จะอยู่กำฟ้า
1: ถึงใจเป็นเพียเหลือความดีเอาไว้สำหรับคนทำให้ละมันจะเหลืออันยังจังเหมือนคนแต่ก่อนที่เปิ้นสร้างวิ

0: น้ำใจโอมแล้วมันจะหายหายแล้วมันจะคัง
1: อี๋อย่ามาจ้าง
0: ไปจีมและน้อง
1: เขามาเปลี่ยนทำนองเนาะ
0: ได้เลย

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ห่วงสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

0: ที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
5: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องชั่งดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: คน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 น.โดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 ครับ FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับดีเจต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในบรรยากาศแบบนี้สุดสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านหลายๆคนก็วางแผนไปเที่ยวกันยังไงก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยยังไงดูแลสุขภาพกันถ้าป่วยเอาตอนนี้ก็อาจจะเที่ยวกันไม่สนุกในสุดสัปดาห์เนอะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลก2026สักนิดนึงอาจจะไม่ได้เป็นในส่วนของการรายงานผลกีฬาหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่ามาเตือนภัยกันหน่อยเรื่องของการพนันฟุตบอลเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่ากลายเป็นจะบอกว่าพอมีบอลโลกครั้งหนึ่งหรือการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งการพนันก็จะตามมาทุกครั้งเสมอไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความสนุกสนานหรือเพราะความอยากท้าทายหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถามว่าเราทราบกันไหมว่ามีการพนันก็นั่นแหละครับคือกลายเป็นว่าเรารู้ดีแต่ทำไมบางครั้งที่เราอาจจะไปหลุดอยู่ในวงโคจรนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ

กลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับอานนท์นันตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกินไปเรื่องของฟุตบอลโลกการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่ามีการพนันเข้ามาพ่วงอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามปราบกันอยู่อย่างจริงจังนะครับอย่างของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก่อนหน้านี้เขามีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเนื้อเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาเน้นให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันด้วยนะครับบางคนบอกว่าการพนันเนี่ยมันเคยมีคำที่บอกว่าไฟไหม้โจรขึ้นบ้านหนึ่งครั้ง

เขาพยายามหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือเขาแนะนำเลยนะคนที่คือตำรวจเขาก็ลุยปราบอย่างจริงจังแหละแต่คนที่แบบว่าไปเปิดเว็บพนันไปเป็นเจ้ามือพนันเสียเองเนี่ยคนที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลหรือว่าทำอุบายไปประกาศโฆษณาเชิญชวนชักชวนไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมให้คนอื่นเนี่ยมาเล่นการพนันมีความผิดนะครับตามพรบการพนันพ.ศ.2478เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนแล้วก็ปราบปรามจับกลุ่มยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาดต่อไปในขณะที่เราเองก็ต้องหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบครับซึ่งการพนันเนี่ยเอาไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมากก่อให้เกิดหนี้ในระยะยาวและนอกจากนี้คนเล่นเองก็มีความผิดตามพรบการพนันพ.ศ.2478ด้วยนะครับมาตรา12วงเล็บ2ระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็การไปสมัครสมาชิกเว็บพนันเสี่ยงนะครับในการที่อาจจะโดนพวกล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีในทางไม่ชอบหรือถูกโกงแล้วไม่สามารถที่จะถอนเงินได้จริงต่อให้เราพนันแล้วเราถูกก็ตามแต่กลายเป็นว่าเอ้าเงินที่จะต้องได้กลายเป็นได้ไม่จริงเนี่ยคุณผู้ฟังอันตรายมากนอกจากนี้เชิญชวนให้สอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเนอะช่วงของฟุตบอลโลก2026เนี่ยพ่อแม่พี่น้องบางทีคนแก่คนวัยสูงวัยอะไรก็เล่นกันเองก็มีเหมือนกันก็ต้องระวังให้ดีสอดส่องดูแลพฤติกรรมกันและกันและกันไม่ให้มีการประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการพนันทายฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับการดูบอลต้องจัดการอารมณ์และเวลาในการรับชมเนอะรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่หมกมุ่นเสียเวลาทำงานยิ่งช่วงนี้เนอะฟุตบอลโลก2026เนี่ยตารางการเตะเนี่ยไม่ใช่แค่ดึกเนอะเตะเช้าเตะเวลาทำงานก็มีเหมือนกันเพราะว่าเจ้าภาพคือเม็กซิโกอเมริกานะครับเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เรามานั่งดูบอลกันเท่าไหร่นะครับเสียเวลาทำงานเสียเวลาพักผ่อนพอแพ้จากการพนันก็เสียอารมณ์เนอะภาวะเครียดซึมเศร้าทำลายความสัมพันธ์กับครอบครัวต้องระวังให้ดีรวมไปถึงครับร่วมกันตรวจสอบและรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายถ้าพบเห็นการโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันทางโซเชียลเนี่ยหรือว่าถ้าเรารู้มีเบาะแสมาเนี่ยนะครับว่าการทำงานของเครือข่ายเว็บพนันเป็นยังไงอะไรยังไงไม่ควรเพิกเฉยครับแล้วก็ไม่ควรส่งต่อลิงก์ไปด้วยควรช่วยกันแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนำไปสู่การระงับการเข้าถึงการดำเนินคดีการระงับการเข้าถึงและดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งถ้าเราเจอเบาะแสเกี่ยวกับการพนันผลบอลเนี่ยนะครับแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเรื่องของพนันพูดยังไงก็ถือว่าไม่หมดสิ้นคุณผู้ฟังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแต่ยังไงซะอย่างที่บอกไปขโมยบ้านขโมยขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้าน10ครั้งไม่เท่ากับเสียพนันเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคิดให้ดีไตร่ตรองกันให้ดีดูกีฬากันเพื่อความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองยังอยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของผลการปฏิบัติการเรื่องของพนันบอลอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปจริงๆหลายหน่วยงานเองเขาก็รุยงานกันอย่างเต็มที่อย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเขาเผยผลการปฏิบัติการในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน69ที่ผ่านมานะครับเขาดำเนินการนะครับจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยรวมไปถึงพนันออนไลน์ในแมตช์อื่นๆหรือที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกด้วยเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยรวมเนี่ยโอ้โห596คดีเกือบ600คดีเลยนะครับมีผู้ต้องหาถึง629รายแล้วเขาก็ไปปิดกั้นพวกเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไป128รายการซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดที่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอลเนี่ย64รายผู้ต้องหา80คนแล้วก็ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกอีก278รายผู้ต้องหา279คนนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์อื่นๆอีก254คดีและเขาก็ไปขยายผลนะครับพบเงินเนี่ยหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยโอ้โห 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อจะขยายผลไปสู่ขบวนการแล้วก็ดูเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินของบัญชีม้าและผู้รับประโยชน์ตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยควรเป็นมหกรรมกีฬาที่ไม่ใช่แค่มหกรรมการพนันเนอะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเดินหน้าปราบปรามอย่างเต็มที่โดยใช้มาตรการ3ตัดครับตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนรู้เบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่191หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงยังไงก็ฝากกันด้วยเรื่องของการพนันการพนันเนี่ยมันแรกๆถ้าเราได้มันก็จะรู้สึกมีความสุขแหละครับแต่พอเราเสียไปเยอะแน่นอนแล้วว่าอารมณ์เสียแน่นอนเสียเงินอีกต่างหากและก็จะไปสู่บ่อนทำลายชีวิตของตัวเองยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังเรื่องราวน่ารู้สาระน่าฟังสารพันเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยสบายบ่ายสองทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก๋า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยทูลทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก นอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมธ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
5: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
4: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
5: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
4: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
4: สนใจรถค่ะ
6: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
5: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
4: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
5: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
4: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลำพูนสตอรี่ค่ะพบกันวันนี้นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะร่วมติดตามรับฟังกันได้ค่ะและเช่นเคยนะคะเวลาบ่าย3โมงแบบนี้จนถึง4โมงเย็นนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันรพีพันธ์อุดขันจริงค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการและก็มาบอกเล่าเรื่องดีๆรายการลำพูนสตอรี่ค่ะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวต่างๆนั้นนะคะต้องบอกว่าจะเจอกันนะคะในวันนี้วันเสาร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเจอกับดีเจจากทางคลื่นสวทลำพูนกันได้นะคะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนี้อีกหนึ่งนะคะเอาละค่ะเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะทำทุกวันตลอด15วันนี้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะคะซึ่งจะมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครนะคะโดยเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมนะคะไปยืนยันใช้สิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พรุ่งนี้วันสุดท้ายกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนนั้นทางพ่อเมืองลำพูนนะคะก็ลงพื้นที่ไปร่วมรณรงค์เช่นเดียวกันนะคะและก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมีให้ได้ติดตามกันในวันนี้กับลำพูนสตอรี่ค่ะ

คุณผู้ฟังคะตามที่ทางมหาเถรสมาคมนะคะมีมติพิเศษเรื่องการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางมหาเถรสมาคมนะคะก็มีมติให้วัดและก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันตลอด15วันนะคะตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปถ้านับแล้วนะคะน่าจะครบในวันที่28มิถุนายนดังนั้นค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนค่ะที่อยากจะเข้าร่วมในพิธีนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะก็ได้ให้โยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีนะคะซึ่งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะท่านผู้ฟังนะคะยังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีต่างๆได้ค่ะผ่านทางเพจ Facebookพระลานนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะได้ร่วมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะและในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งพรุ่งนี้นะคะวันที่21มิถุนายนวันที่จะเปิดรับลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะโดยที่จะปิดรับลงทะเบียนนะคะในเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านช่องทางทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็แอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการได้นะคะที่ welfare.mof.go.th หรือที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mofgo.th นะคะหรือว่าที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยหรือที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารซึ่งตามวันและเวลาทำการของธนาคารนะคะที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะอย่ารอจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะหากไม่มีหากไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ภายในกำหนดอาจพลาดสิทธิ์ในโครงการในครั้งนี้ได้ค่ะรีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเวลา5ทุ่มของวันพรุ่งนี้นะคะนี่ก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครที่โดยเฉพาะท่านที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมท่านอย่าลืมไปอัปเดตนะคะไปยืนยันสิทธิ์กันด้วยละกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีการเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปยืนยันสิทธิ์มาอย่างต่อเนื่องและในวันพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าลำพูนค่ะก็นำทีมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60 40และก็โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2500

569กันด้วยนะคะซึ่งได้ไปกันที่บริเวณหัวสะพานขัวมุงท่าสิงฝั่งวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนค่ะท่านผู้ว่าปิยะพงษ์ชูวงศ์นะคะพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนค่ะนางณัฐพรชูวงศ์นะคะและทางด้านของท่านปลัดจังหวัดลำพูนค่ะนำคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เน้นย้ำแล้วก็พบปะกับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ถนนคนเดินแล้วก็มีการมอบเอกสารนะคะเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าตลอดจนมอบสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อแสดงการเข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังเป็นการช่วยการส่งเสริมการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นและก็เพิ่มการเข้าถึงมาตรการภาครัฐของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูนด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่ได้ไปลงพื้นที่ที่ถนนคนเดินเนาะก็ทั้งการเชิญชวนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็รวมไปถึงการรณรงค์เน้นย้ำสำหรับผู้ที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะเป็นลงทะเบียนเพิ่มเติมอัปเดตตัวเองในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายกันแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนกับรายการลำพูนสตอรี่ค่ะ

ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการลำพูนสตอรี่ในช่วงนี้นะคะกับฉันรภิพันธ์อุดขันจริงค่ะในช่วงนี้นะคะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับลำพูนสตอรี่วันนี้นะคะกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะก็ได้ร่วมรับรางวัลพื้นที่ต้นแบบยกระดับสุขภาพปฐมภูมิด้วยเทเลเฮลเพื่อกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดเวทีสาธารณะระดับชาติภายใต้หัวข้อท้องถิ่นพลิกระบบสุขภาพเมื่อรพสต.อยู่ใกล้บ้านไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการนำระบบบริการสุขภาพทางไกลหรือเทเลเฮลมาใช้ดูแลประชาชนนะคะในงานนี้อบจ.ลำพูนค่ะนำโดยนายสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยรองนายกอบจ.ลำพูนเข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะอบจ.ต้นแบบร่วมกับรพสต.และอสม.ในพื้นที่นำร่องที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นนั่นก็คือ ทางด้านของรพสต.นำร่องดีเด่นนั้นคือรพสต.บ้านห้วยไทรจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็อสม.ต้นแบบคือนางนงลักษ์ใจมุกอสม.ในพื้นที่รพสต.บ้านห้วยไทรจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขและเทคโนโลยีเทเลเฮลนี้นะคะช่วยให้อบจ.ลำพูนสามารถดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างใกล้ชิดเข้าถึงง่ายและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หากไม่อธิบายความกันสักนิดบางท่านอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะคะว่าเทเลเฮลที่ว่านี้เป็นบริการแบบไหนนะคะซึ่งระบบ Telehealth Medicine เนี่ยหรือ Telemedicine ซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะระบบ Telemedicine นี้ก็เข้ามาช่วยเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยเฉพาะการทำให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการไม่ว่าจะบทบาทของการรักษาเบื้องต้นหรือการเข้าไปสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคคัดกรองผู้ป่วยซึ่งเราจะมีชุดเครื่องมือเพื่อให้อสม.หรือพยาบาลเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจคัดกรองคนในพื้นที่และก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบของรพสต.นะคะซึ่งหากต้องการปรึกษากับแพทย์โรงพยาบาลชุมชนก็สามารถทำได้อย่างไร้รอยต่อหรือหากต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้นก็ประสานงานผ่านทางเทเลเมดิซินได้เลยเช่นกันนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้นะถือว่าเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจุดสำคัญในส่วนของการติดตามนะคะว่าภายหลังที่รพสต.ย้ายมาอยู่กับอบจ.แล้วสถานการณ์นั้นดีขึ้นนะคะแบบไหนกันบ้างนะคะซึ่งในระยะที่ผ่านมานั้นก็มีชื่อของทางจังหวัดลำพูนของเรานะคะที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ระยะเวลา1ปีของการดำเนินงานทางโครงการก็ได้พัฒนาระบบเทเลเมดิซินนะคะที่มีชื่อว่า iHealthcareเพื่อทดลองใช้งานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบซึ่งเคยดำเนินการนำร่องไปที่จังหวัดลำปางนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแล้วมีการขยายเฟสถัดมากับโครงการต่อยอดจากระบบโทรเวชกรรมเทเลเมดิซินเนี่ยนะคะสู่ระบบบริการสุขภาพทางไกลบูรณาการเทเลเฮลท์และศูนย์นวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะที่ดำเนินการในปี2568ซึ่งตั้งแต่ปี2568นะคะซึ่งครั้งนั้นนอกจากจะขยายพื้นที่ดำเนินงานเพิ่มอีก10รพสต.ในอบจ.ลำปางและยังเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้อีก2จังหวัดคือที่ลำพูนและก็กระบี่นะคะซึ่งดำเนินการในรพสต.จังหวัดละ20แห่งอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้นก็รับลูกต่อแล้วก็ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องนะคะเป็นอบจ.แบบร่วมกับรพสต.บ้านห้วยไทรจังหวัดลำพูนกับการยกระดับสภาพปฐมภูมิด้วยเทเลเฮลท์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะ

ปิดท้ายรายการลำพูนสตอรี่วันนี้นะคะทางด้านของอุตุนิยมวิทยากันบ้างละกันค่ะมาติดตามสภาพฟ้าฝนกันสักหน่อยนะคะว่าในห่วงระหว่างนี้ภาคเหนือของเรานั้นยังคงจะมีฝนฟ้าเกิดขึ้นกันอยู่หรือเปล่านะคะทางอุตุนิยมวิทยานะคะก็พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันนี้นะคะ20ถึง21มิถุนายน2569นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนในช่วงวันที่22ถึง23มิถุนายนนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะหลังจากนั้นนะคะ24ถึง26มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนข้อควรระวังนะคะในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะรวมไปถึงวันที่24ถึง26มิถุนายนนะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและตลอดช่วงสำหรับภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและนอกจากนี้นะคะในวันนี้ค่ะก็มีการรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดนะคะในช่วงเมื่อวานและก็วันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามขนาด 2.8 และก็ 3.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาขนาด 1.9 แล้วก็ 2.9 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะนี่ก็ปิดท้ายเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายการวางแผนการเดินทางและก็กิจวัตรประจำวันกันด้วยแล้วกันค่ะกลับมาเจอกับรายการลำพูนสตอรี่ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย 3 โมงนิดๆจนถึงเวลา 4 โมงเย็นวันนี้ลากันก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์เย็นๆแบบนี
3: ้ครับผม
1: แหมเมื่อสักครู่นี้มาฝนยังไม่ตกเนาะ
3: ครับ
1: แต่ว่าอย่าพูดเดี๋ยวคงจะตกเหมือนกันเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วนะว่ากรุงเทพก็170นะวันนี้นะ
3: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้โอ้ดังหนาสาหัสเลยนะคะ
3: ตกตอนเย็นวันศุกร์ด้วยครับ
1: ใช่ใครที่ทำงานเมื่อวานนี้เนาะฝนหลังเลิกงานมาเต็มๆเลยนะคะ
3: ครับ
1: บอกว่าโอ้รถในเมืองนี่ก็รถติดกันแบบว่าเยอะมากเลยนะคะค่ะวันนี้วันหยุดนะก็ถ้าฝนตกลงมาหนักก็คงจะรถไม่ติดหนักแบบเมื่อวานนะคะ
3: วันนี้โล่งๆฮะตอนนี้ออกมาจากที่พักเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนก็ยังตกชุกทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะก็มีคำเตือนมาพอสมควรแล้วแหละเรื่องของเอลนีโญนะคะเรื่องความแห้งแล้งความร้อนนะคะจะร้อนขึ้นอีกนะคะก็เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกอากาศก็แปรปรวนไปหมดนะคะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนขึ้นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นโลกร้อนอย่างไรเราก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยอารมณ์ร้อนความใจร้อนความโกรธโมโหก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันแล้วก็อาจจะนำไปสู่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็เป็นคดีความกันนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลามีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคลิปมีภาพมีอะไรมีเสียงสะท้อนจากโซเชียลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: แต่บางทีเราไม่ได้รู้ทั้งหมดเนาะเราอาจจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งหรือว่าอะไรก็อย่าเพิ่งไปตัดสินบางคนนี่แบบเลือกข้างว่าฉันอยู่ฟังนี่ฉันอยู่ฟังนี่กองเชียร์ทะเลาะกันเองนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการที่ไปโพสต์ไปเม้นอะไรต่างๆอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะคะ
3: ผมสังเกตเห็นโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเขาน
1: ะ
3: ไอ้ที่เขาฟ้องเขาร้องกันเนี่ยใครเป็นพ่อใครใครเป็นลูกใครเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเขานะเราไปโพสต์ไปเติมไปแต่งเข้าไปเนี่ยเขาเสียหายเนี่ยเขาฟ้องเราเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้นะครับศาลบอกว่าในเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยห้ามไม่ให้พิสูจน
1: ์
3: เพราะงั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะเราจะต้องระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนา
1: ะ
3: แล้วเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเขาด้วยเขาอยู่กัน2คนเนี่ยนะครับเขาวิวาทกันเนี่ยเราไปแสดงความเห็นเนี่ยทั้งที่เราไม่มีข้อมูลนะครับอยากจะพิสูจน์ถึงตอนนั้นถ้าพนักงานสวนรับดำเนินคดีอัยการฟ้องเนี่ยอยากจะพิสูจน์ว่าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องจริงมีข้อมูลอยู่จริงศาลก็ไม่ให้พิสูจน์ครับเพราะถือว่าหมิ่นประมาทในเรื่องส่วนตัวศาลไม่ให้พิสูจน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเลย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะถ้าว่าเราไม่ใช่เป็นคู่กรณีอะไรเนี่ยนะเราเป็นคนนอกใช่ไหมก็เฝ้ามองแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจเรื่องอะไรนี่ก็อาจจะเป็นธรรมชาติของไทยมุงเมื่อก่อนนี่เกิดเรื่องคนไทยมุงกันเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรนี่ในโซเชียลก็มุงกัน
3: ในโซเชียลใช่มาก็แสดงความเห็นแล้วผมสังเกตเห็นมันขำเนา
1: ะ
3: เขาทะเลาะกันอยู่ในโซเชียลมีคนไปคอมเมนต์อีกคนก็มาด่าอีกคนนึงบ้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่าอย่างนี้อีกคนนี้ก็ทะเลาะกันกลายเป็นทะเลาะกันอยู่ 2-3 คนในคอมเมนต์นะทะเลาะกับคอมเมนต์กับคอมเมนต์นะไม่ใช่ทะเลาะกับเจ้าของเพจโอ้โหปวดหัวจริงผมไม่เปิดดูนะครับผมก็นั่งขำนะเราในหน้าที่ทำงานด้านกฎหมายหารู้ไหมแต่ละคนเนี่ยแล้วยิงเจ้าของเพจต้องระวังนะเจ้าของเพจที่ปล่อยออกไปนะครับคุณต้องระวังด้วยว่าคุณปล่อยไปแล้วคุณต้องกำกับว่าคุณลบชนะคุณจะลบข้อความคุณออกหน่อยได้ไหมลูกเพจถ้าไม่ลบผมจะลบคุณออกท่านจะโดนอีกมาตราหนึ่งเจ้าของเพจไม่จัดการเรื่องลบข้อความที่เขาหมิ่นประมาทกันท่านไม่รอดนะ
1: เรื่องคำหยาบคายด้วย
3: เนา
1: ะระม
3: ั
1: ดระวัง
3: ท่านไม่รอดนะเจ้าของเพจจะบอกว่าผมไม่ได้ทำผมแค่โพสต์ลอยๆเฉยๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์เขาทะเลาะกันเองเจ้าของเพจยังโดนนะครับ
1: โดนนะ
3: โดนนะครับพรบคอมพิวเตอร์ใช่ครับ
1: เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นอะไรเป็นห้อง
3: เป็นห้องครับตัวเองเป็นคนเปิดประเด็นไง
1: มีคนเข้ามาเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครใช่
3: ไหมเราต้องเตือนครับบอกคุณณรงค์ช่วยลบหน่อยครับถ้าคุณณรงค์ไม่ลบนะคุณต้องลบอีกนะคุณต้องลบออกไปจากไอ้ในเพจของคุณซะไม่งั้นคุณไม่พ้นครับเขาว่าโดนอีกข้อหานึงเราก็โดนอีกข้อหานึงครับ
1: แต่นี้มันกลายเป็นว่าคนดูที่ไม่ได้เม้นอะไรเลย
3: ถูกต้องครับ
1: คือเห็นข่าวก็โอเคล่ะ
3: ครับ
1: แต่ว่าที่สนุกกว่านั้นคือเข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์ยังไง
3: ครับ
1: กลายเป็นอะไรนะอีกแบบหนึ่งนะคะ
3: แล้วบางข่าวก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะบางข่าวนี่นายนู้นยิงกันตายเกิดเมาสุราแล้วมาฆ่าถ้าคนนี้ก็ทุกทีนะไม่ได้ว่าเป็นข่าวขยะไงข่าวขยะนะครับซึ่งปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อไงก็รีบส่งเข้าไปยังสื่อต่างๆบางสื่อเขาชอบเล่นโดยที่เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเพราะคนเขามีเรตติ้งของคุณสมรัก
1: นี่แหละมันก็กลายเป็นว่าไป
3: เสพไปเราไปเสพจนติดอะ
1: ไปนำเสนอเรื่องราวนะฮะจากในโซเชียลเอามาขยายประเด็น
3: ใช่ครับ
1: บางทีก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อน
3: ถูกต้องครับ
1: หรือไม่ได้มีการติดตามข้อมูลต่อหรือเช็คข่าวพวกนี้
3: ใช่ครับ
1: เอามาเสนอดุนๆอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วบางทีก็ผิดตาม
3: กันหมดเลยนะครับตามกันหมดครับผม
1: พอท่านสังเกตเห็นเนี่ยแต่ละเพจเนื้อข่าวเหมือนกันหมดเลย
3: ใช่ครับ
1: ก็ปีลอก
3: เหมือนมาจากสติ๊กเกอร์ลายเดียวกันแล้วก็มาขายต่อนะครับแบบนี้หลังๆก็มีแบบนี้จริงเพราะระบบออนไลน์มันทำแบบนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนช่องใครช่องมันนะก็สมัยที่สมรรถทำข่าวใช่ไหมนักข่าวช่องเขาก็จะข่าวส่งช่องเขาช่องเดียวข่าวก็จะแตกต่างไปจากช่องอื่นๆเนา
1: ะ
3: เดี๋ยวนี้ทีเดียวเนื้อหาจบคำเดียวจบตรงคำพูดเดียวกันหมดเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้คือเพจข่าวเนี่ยมันทำได้ง่ายแล้วก็มีคนทำกันเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นมีวิชาชีพทางด้านสื่อโดยตรงใช่ไหม
3: ค
1: ะบางทีก็อาจจะนำเสนอแบบเอาเร็วเอามันเอาง่ายเข้าว่าใช่ไหมคะหรือว่าพาดหัวแบบเว่อร์ๆอะไรเงี้ยแต่จริงเนื้อข่าวไม่มีอะไร
3: ไม่ตรงกันไม่ตรงกันอันนี้น่าเกลียดนะครับ
1: อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วกันนะผู้บริโภคเราก็ต้องรู้เท่าทันบางทีดูแล้วเราก็เอ๊ะอันนี้เพจข่าวอะไรน่าเชื่อถือหรือเปล่าเช็คกับเพจหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักนะว
3: ่
1: าเอ๊ะถ้าสื่อกระแสหลักเขาไม่เล่นเรื่องนี้เลยอ
3: ่
1: ะแสดงว่าไอ้เพจนั้นอาจจะแบบว่าเป็นเฟคนิวส์ก็ได้นะคะค่ะเอาวันนี้ก่อนที่จะเปิดสาย
3: ร
1: ับฟังกันนะคะในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายก็มีความรู้มาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้กับตัวสัญญาใช้เงินต่างกันอย่างไรนะคะ
3: ครับผมแป๊บเดียวในช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์นิดนึงเผื่อว่าระหว่างฟังนะครับท่านจะได้มาติดต่อเราได้สอบถามได้นะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางรายการคุณสุภรัตน์จำได้ไหม
1: 022769717
3: ได้ครับ
1: 022769721นะคะแล้วก็0817159551-3นะคะ
3: ครับวันนี้ทางกฎหมายก็กำหนดประเด็นไว้เป็นเรื่องของสัญญากู้กับตัวสัญญาใช้เงินต่างกันอย่างไรนะครับตัวในเรื่องสัญญากู้นี่เรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับว่าสัญญากู้เป็นอย่างไรแต่ในเรื่องของหมวดของตัวสัญญาใช้เงินนั้นเนี่ยไปอยู่ในหมวดของตั๋วเงินนะครับซึ่งตั๋วเงินก็มีตั้งแต่ตั๋วแลกเงินเช็คแล้วก็ตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วเลขตั๋วเช็คกับตั๋วแลกเงินเนี่ยน่าจะรู้จักกันเพราะเช็คเป็นเรื่องที่มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายก็คือผู้ที่สั่งจ่ายเช็คเนาะแล้วก็ผู้ที่รับเช็คแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นธนาคารซึ่งต้องจ่ายเช็คนะครับหรือตั๋วแลกเงินก็เช่นเดียวกันก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายแต่สัญญากู้กับตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยจะมีบุคคลเกี่ยวข้องอยู่2ฝ่ายก็คือถ้าเป็นเรื่องกู้ก็เป็นผู้ให้กู้กับผู้กู
1: ้
3: แต่ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินก็คือผู้ที่ออกตั๋วนะครับกับผู้ที่รับสัญญานะครับคือผู้ที่รับเงินไปนะครับกับผู้ที่ให้เงินเข้าไปนะครับส่วนมากเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับสัญญาต่างๆนะครับที่ต้องใช้เงินต้องใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ต้องใช้เงินแบบในระยะเวลาจำกัดหรือสั้นๆในทางธุรกิจนะครับเพื่อคล่องตัวกว่าตัวกับสัญญากู้ซึ่งเป็นการกู้กันจำนวนเยอะๆแล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวกว่านะครับตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยส่วนมากใช้ในทางธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของการที่ผู้บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้ออกตัวเนี่ยให้คำมั่นว่าจะชำระเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่เป็นรับเงินนะครับผู้รับเงินนะครับโดยมีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง พราะฉะนั้นเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับจะต้องมีรายละเอียดนะครับดังต่อไปนี้นะครับสัญญากู้เราจะมีผู้กู้ผู้ให้กู้ชื่อที่อยู่แล้วก็จำนวนเงินวิ่งดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีพยานมีเรื่องผิดสัญญานะครับมันเขียนเยอะเขียนยาวไปนะครับแล้วก็ใช้ในธุรกิจแบบความสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวนะครับแต่ในเรื่องของตั๋วสัญญาเลขเงินนั้นนะครับต้องมีข้อความดังต่อไปนี้เป็นหลักนะครับถ้าไม่มีก็ทำให้ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นไม่สมบูรณ์ข้อ1นะครับข้อความที่ระบุว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินต้องมีที่หัวหรือเขียนข้อความตรงไหนก็ได้รู้ว่าเอกสารใบนั้นนะครับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับมันจะเข้าไปหมวดตั๋วเงินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะครับถ้าเขียนว่าเป็นสัญญากู้เนี่ยกลายเป็นหมวดเรื่องนิติกรรมสัญญาเลยนะครับเป็นเรื่องกู้ไปเลยคนละหมวดกันเลยนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการนิติกรรมสัญญา
1: ตัวสัญญาใช้เงินหมายถึงว่ามันเป็นมีแบบฟอร์มอะไรของมัน
3: ใช่ครับแบบฟอร์มมันมีแบบฟอร์มทั่วไปหรือจะเป็นแบบเขียนไว้ตรงไหนก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเช็คก็ได้หรือคล้ายๆบัตรพันธบัตรเงินกู้ของออมสินนะครับแต่ยังไงก็ตามในสี่เหลี่ยมนั้นนะครับจะเป็นครึ่ง A4 หรือจะเป็น A4 ก็ตามจะต้องมีข้อความเขียนที่หัวเลยว่าตั๋วสัญญาใช้เงินคำที่2นะครับคำมั่นสัญญานะครับที่แน่นอนในการชำระเงินผู้ออกตั๋วต้องแสดงเจตนาที่แน่ชัดว่าจะจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจำนวนเงินที่ต้องชำระกันในตั๋วต้องมีเขียนนะครับว่าจะคำมั่นว่าจะชำระเงินให้กับธนาคารนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับมีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปนะครับอีกประการหนึ่งของตั๋วตัวนี้นะครับคือชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ถือครองตั๋วนะครับขอออกตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ให้กับใครนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับใครเป็นจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะมีข้อความเหล่านี้อีกต่อมาก็คือวันเดือนปีนะครับสถานที่ที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอย่างสุดท้ายวันครบกำหนดด้วยนะครับถ้าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นเขียนว่าจะชำระหนี้ให้กับใครในวันที่เท่าไหร่อันนี้คือตั๋วที่มีกำหนดชำระแน่นอนแต่ถ้าไม่มีนะครับก็เป็นตั๋วที่เมื่อเขาทวงถามต้องชำระอันนี้ก็ถ้าไม่เขียนไว้เลยนะครับเขาก็บางหน่วยงานบางธนาคารก็จะเปิดปลายเอาไว้ว่าชำระหนี้สัญญาจะชำระหนี้ 300,000 บาทคืนธนาคารแต่ไม่ได้บอกว่าจะชำระภายในวันที่เท่าไหร่ไอ้แบบนี้ครับพอถึงเวลาที่ธนาคารทวงนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินที่จะคืนอาจจะไปคุยเจรจาต่อตั๋วก็เรียกต่อตั๋วกับธนาคารได้นะครับอีกอันสุดท้ายนะครับคือลายมือชื่อของผู้ออกตั๋วนะครับข้อกำหนดเหล่านี้ครับถ้าเราเขียนครบประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ใช่เรื่องกู้กันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องกู้กันแล้วนะครับส่วนมากก็จะใช้ในทางธุรกิจของสุภรัตน์อย่างเช่นเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้านะครับแล้วเราต้องการที่จะกู้เงินนะครับไปกับธนาคารแต่เราไม่ได้ทำสัญญากู้โดยปกตินะครับเราก็จะขอให้ธนาคารเนี่ยครับเราจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อไปถอนเงินจากธนาคารสักแสนหนึ่งนะครับมาทำอะไรครับมาลงทุนมาซื้อวัตถุดิบในเดือน2เดือนนะครับมาจ่ายค่าแรงคนงานในกรณีที่เราเป็นบริษัทรับเหมาหรือวิศวกรนะครับมาจ่ายค่าจ้างให้กับลูกน้องหรือเราต้องการระดมทุนเอ๊ะตอนนี้บริษัทของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราต้องการระดมทุนนะครับเราก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารก็เอาเงินมาให้เราหรือสถาบันการเงินก็ออกเงินมาให้เราแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปหมุนเวียนนะครับธนาคารจะพิจารณาจากให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับผู้ที่มาออกตั๋วสัญญาใช้เงินนี้อย่างไรเขาก็ดูเรื่องของกระแสเงินสดคุณสุภรัตน์เห็นไหมเขาต้องการงบการเงินให้บัญชีออกงบการเงินไหมผมดูก่อนคุณมีกระแสเงินเข้าเงินออกต่อเดือนต่อปี6เดือนเหมือนปีเนี่ยมากไหมดูการเบิกเงินของคุณว่าคุณเอาเงินเข้าธนาคาร1ล้าน2คุณเบิก6แสน3แสนคุณเอาเข้า1ล้านคุณเบิก3แสน5แสนมันดูกระแสเงินสดตรงนี้ครับดูรายการซื้อวัตถุดิบการผลิตนะครับหรือสต็อกสินค้าเขาจะไปตรวจสต็อกสินค้านะครับว่าคุณมีสต็อกสินค้าอย่างไรรอบหนึ่งผลิต2เดือน3เดือนแล้วก็ดูรอบของการที่คุณให้เครดิตลูกค้าเมื่อคุณผลิตคุณซื้อของมานะครับเป็นสต็อกและคุณก็ผลิตเสร็จคุณก็ขายเสร็จคุณให้เครดิตลูกค้า30วันลูกค้าก็จ่ายเงินให้คุณภายใน30วันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในรอบของธุรกิจของคุณเขาถึงให้เงินออกมาเป็นคุณแลกกับตั๋วสัญญาใช้เงินโดยที่เราเหมือนกับไปกู้เขานั่นแหละแต่เราทำในเชิงธุรกิจนี่คือตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเขานะครับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นนะครับเขียนง่ายครับเหมือนที่เราบอกเลยครับเขียนโดยกระดาษ A4 หรือครึ่ง A4 ก็พอให้ดูมีข้อความเหมือนที่5ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้ นะครับสั้นและเข้าใจนะครับไม่จำเป็นต้องมีทนายหรืออาจมีทนายความด้วยก็ได้นะครับเพื่อความรอบคอบแล้วก็ผูกมัดให้ชำระเงินกู้คืนเนี่ยตามเวลานะครับแล้วก็เหมาะสมกับวงเงินกู้จำนวนไม่เยอะแบบเอามาหมุนเวียนนะครับวันนี้ไม่มีตังก็เดินไปที่ธนาคารบอกธนาคารครับผมไม่มีตังหมุนเงินกับลูกจ้างแสนหนึ่งก่อนได้ไหมประมาณเดือนหน้าผมจะคืนให้ก็ไปทำตั๋วสัญญาใช้เงินไว้ธนาคารก็มีรูปแบบนะครับปกติก็เป็นแบบพิมพ์อยู่แล้วจะพิมพ์ตอกชื่อเข้าไปนะครับในระบบก็ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเราก็เซ็นให้เขาไปเขาก็ออกมาให้เรานะครับมันไม่เหมือน OD นะอันนี้ไม่เหมือน OD นะครับส่วนข้อเสียก็คือเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ผมบอกธนาคารต้องไปดูธุรกิจเราให้มั่นใจว่าถ้าออกมา 100,000 เนี่ยอย่างน้อยเรามีธุรกิจนะครับมีเงินที่จะหมุนเวียนแน่นอนแล้วก็การดำเนินคดีถ้าเกิดว่าผิดนัดผิดสัญญาก็ต้องมีการฟ้องคดีเหมือนกันนะครับนี่คือตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับก็ใช้กันในเชิงธุรกิจมากกว่าการกู้ยืมกันแบบบุคคลทั่วไปนะครับก็น่าจะพอประมาณคุณสมรัตน์นะครับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินเนาะนะครับ
1: เผื่อใครมีคำถามเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่ง022769717หรือ022769721นะคะ
3: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์0817159551-3ถ้าใดต้องการจะโทรศัพท์เข้ามานะคะปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการหรือว่าจะทักทายกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็ฝากคำถามหรือทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณก้องขวัญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลย คุณรัชดาพรสวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์หนูดูพี่มาตั้งแต่หนูเด็กๆทางทีวีชอบพี่อ่านข่าวมากขอบคุณนะคะ
3: ตอนนี้พี่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ จะได้รู้อายุคุณสุภรัตน์เลยนะครับ
1: ต้องเรียกหลานแล้วนะ
3: นะครับ
1: คุณสถิตคุณดาวอรุณกมลคุณอเนกพริกไทยนะคะ
3: คร
1: ับ ก็แฟนประจำหลายๆท่านรับฟังอยู่นะคะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟังทางวิทยุนะคะ
3: คร
1: ับ ก็ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะฟ้าฝนนะคะตกทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เนี่ยไปเดินตลาดแล้วรู้สึกว่าแบบว่าชอบมากเลยเพราะผลไม้เยอะมากเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้เงาะมังคุดทุเรียนสละนะอะไรกระลิ้นจี่
3: ครับ
1: ผลไม้เมืองไทยนี่อุดมสมบูรณ์
3: มาทุกภาคเลยนะคุณสมรัตน์ตลาดนะ
1: ใช่ใช่
3: สินค้ามาทุกภาคเลยนะ
1: ชอบไปเดินตลาดนัดสนุกดีแต่รู้สึกว่าช่วงต้นเดือนอะที่คนยังมีตังใช่ไหมฮะ1,000ไทยช่วยไทยพาสตังหมดแล้วก็เงียบลงนิดนึงนะ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงต้นเดือนรู้สึกว่าจะคึกคักนะก็ช่วยมาได้ระดับหนึ่งนะคะ
3: ผมไม่ได้เป็นไทยครึ่งพัดไทยคนละครึ่งพัดเนี่ยถ้าเขาหมดไปกี่เดือนนะ2เดือนเหรอครับเขาไม่กี่เดือน
1: ทั้งหมด4เดือนค่ะก
3: ็
1: เพิ่งเริ่มมาเดือนนึงคือมิถุนาย
3: นวันนึง
1: ให้เดือนเดือนละ 1,000 ไงฮะ
3: โอเคแล้ววันละไม่เกิน
1: วันนึงใช้ไม่ได้ไม่เกิน200
3: โอเคนะครับก็มีต่อถ้าหมดก็จะต่อไปถึง4เดือนเลยใช่ไหมที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ก็เดือนละ 1,000
3: เดือนละ
1: 1,000 ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น
3: ครับผม
1: ค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังซึมอยู
3: ่
1: ใช่ไหมคะตามตลาดต่างๆก่อนที่จะมาจัดรายการดิฉันก็ไปเดินอตก.
3: โอ้โห
1: เมื่อก่อนก็ไปเดินบ่อย
3: ตลาดคนมีตังค์นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: เมื่อก่อนแน่นนะเมื่อก่อนที่ต้องบอกว่ามันนานมากเลยนะสมัยก่อน
3: อีกที่ตอนนี้ก็ประชาชื่นเนาะประชาชื่นก็ราคาเหมือน
1: บ
3: นอตก.เลยนะ
1: แต่ของเขาก็มี
3: คุณภาพจริงๆอันนั้นต้องยอมรับนะครับ
1: ต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยอะมาก
3: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนแน่นเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่าพอนักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยนะก็คือประกอบกับกำลังซื้อของคนไทยนะก
3: ็
1: จะน้อยลงหรือแม้แต่คนมีตังค์อ่ะเขาก็อาจจะระมัดระวังใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นได้
3: ของผมเองคุณสมรัตน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี
1: ่
3: ในหลักสูตรของอธิบดีอัยการนะครับก็นักท่องเที่ยวเต็มลำเหมือนกันทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับ
1: ฝรั่งทั้งนั้น
3: ฝรั่งนะครับแล้วก็แปลกนะครับนอกจากฝรั่งแล้วปรากฏว่ากระบี่นักท่องเที่ยวสัญชาติ

0: คนไทยน้อย
1: น้อย
0: เราแค่กลายเป็นชนกลุ่มน้อย
1: ใช่ครับแล้วก
0: ็ชาติเยอะกว่านะ
1: แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากจริงๆนะทางภาคใต้ทะเลยังเปิดอยู่นะยังเปิดอยู่อันนี้ก็ต้องพูดถึงกระบี่ให้เขานิดหนึ่งเพราะเราไปดูกระบี่เข้ามา
0: เนี่ยพูดถึงแถวๆนะกระบี่พังงาเลยนะนะครับสมัยก่อนเคยไปถ่ายรายการไปทำรายการแล้วก็ไปพักบ้านแบบโฮมสเตย
1: ์
0: นะคะของชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ตื่นเช้าออกเรือไปหากุ้งหาปลากับเขาด้วยเป็นวิถีชีวิตที่แบบโอ้มีความสุขมากเลยแล้วก็พอได้หารทะเลสดๆมานะแล้วก็มาทำทานกันก็เป็นความเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ยังต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของอาหารการกินแต่ก็ระมัดระวังอย่างหนึ่งนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลไทยนะตอนนี้มันก็มีผลกระทบต่อสภาพโลกร้อนนะคะ
1: ครับ
0: สัตว์ทะเลบางอย่างนะเราก็ได้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: ปริงเปิงอะไรมันก็ขึ้นมา
1: ใช่ฮะ
0: สีชมพูมาเกยหาดระยอง
1: แต่ตัวกระบี่พังงาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งมันหลายป่าสงวนและอุทยาน
0: ค่ะ
1: นะครับพอประกาศเขตอุทยานแล้วเนี่ยกฎหมายมันจะเข้
0: ม
1: นะครับคนที่ลักลอบแบบประมงไม่ค่อยกล้า
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ค่อยกล้านะครับโดยอุทยานแห่งชาติหลายอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของที่เป็นหมู่เกาะที่เราไปเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเกาะลันตานะครับหรือว่าจะเป็นเกาะหาดลาวัยนะครับหรือจะเป็นอะไรนะครับที่คนพักกันมากอะที่กระบี่อะที่เจอสึนามิใหญ่เข้าไปอะนะครับที่นั่งเรือเข้าไปนะครับดูที่ก็ดังมากเราพูดไม่ออกพูดนึกไม่ออกเน
0: า
1: ะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยก็ทำให้การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยผมดูจากรายงานที่เขาพูดเนาะที่สรุปเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีแม้กระทั่งอ่าวมายานะครับที่เราไม่ให้ลงเล่นมานานแล้วเนี่ยแต่ชายหาดเนี่ยมีการท่องเที่ยวกันอยู
0: ่
1: แต่ในนั้นอุดมสมบูรณ์เขาก็บอกกักที่ฟื้นฟูอ่าวมายาจากการที่เราแสดงหนังตอนนั้นเนาะประกาศได้มีการแสดงหนังแล้วก็มีการทำลายทรัพยากรมี NGO ฟ้องให้มีการชดใช้หลายพันล้านนะนะครับหลายพันล้านไม่แน่ใจคดีไปถึงไหนตอนนี้เพราะฟ้องกันนานเหลือเกิน10กว่าปีตั้งแต่ผมเป็นอัยการจังหวัดก็ส่งประเด็นไปสืบที่สงขลาเหมือนกันแต่เขาปิดทะเลปั๊บเนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติตรงนั้นน่ะเกิดความสมบูรณ์ครับมีปลาอะไรเข้ามาเกิดจนเดินเติบโตมีแพลงต้อนมีอะไรขึ้นมาฟังสรุปนะครับที่รายงานมาถือว่าบางทีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะบางที่เนี่ยควรจำกัดนักท่องเที่ยวไหมบางทีมันก็จำเป็นนะถ้าไปทำลายนะครับบางทีก็ต้องจำเป็นเหมือนกันครับผม
0: เอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์

0: ินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
2: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
5: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็ท่านณรงค์ศิรสรรค์นะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงว่ามีใครฝากข้อความเอาไว้หรือว่าจะเข้าสายกันบ้างนะคะคุณออนค่ะเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้ากรณีที่ร้องว่าลูกถูกรถชนจนพิการนะคะ
6: ครับ
5: แล้วก็คู่กรณีก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการประสานไปที่ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สระบุรีเพื่อการช่วยเหลือแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะก็เลยอยากจะเข้าสายมาขอบคุณทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทักคุณออนกันสวัสดีค่ะคุณออนคะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเชิญ
6: ค่
5: ะ
6: ครับผมครับ
7: ค่ะก่อนอื่นเลยหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวแล้วก็พี่ๆอัยการนะคะที่เข้ามาหาน้องมาให้ความช่วยเหลือน้องค่ะ
6: ครับคุณออนไปในรายการของสนามเป้าเลยครับวันนั้นบรรเทาทุกข์เลยครับ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมา
6: ครับผม
5: อัยการก็ไปหาเลยใช่ไหมคะ
6: ตัวผมเองก็ได้รับการประสานจากทีมงานของคุณอนุมานะครับแล้วก็ทีมงานหลังใหม่ของเรานี่แหละซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะครับก็ได้รับก็ประสานไปที่ทางสระบุรีครับคุณออนก
7: ็
6: ส่งเรื่องไปเพื่อจะให้ลงไปดูนะครับว่าพอจะมีทางช่วยเหลือหรือไม่นะครับทราบว่าเขาทางน้องอัยการนะครับได้ลงไปในพื้นที่ที่บ้านคุณออนเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะใช่
6: ครับครับแล้วให้คำแนะนำยังไงบ้างครับสบายใจขึ้นไหม
7: ก็สบายใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากที่คิดว่าหนูจะหมดหวังแล้วเพราะว่าคดีของน้องค่ะมันเข้าเดือนนี้เดือนที่10แล้วอะค่ะ
6: ครับคดีของที่โรงพักคืบหน้าไหมครับตอนนี้ได้รับความคืบหน้าบ้างหรือยัง
7: ตอนนี้สารวัตรเขาโทรมาแค่แจ้งว่า
6: ครับ
7: หนังสือที่จะส่งอัยการนะคะได้ทำการส่งให้แล้วว
6: ัน
7: ที
6: ่
7: 10ที่ผ่านมาที่หนูวันที่หนูไปออกสื่อพอดี
6: อ๋อที่ตำรวจมาตอบว่าสำนวนเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะใช
6: ่โอเคคราวนี้อัยการก็จะไปดูเรื่องของการเรื่องค่าเสียหายใช่ไหมครับ
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ได้แล้วในส่วนของเงินจากตัวของยุติธรรมจังหวัดนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับ มีการยื่นคำร้องขอรับบ้างหรือยัง
7: หนูยื่นไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพี่ที่ศาลยุติธรรมเขาโทรมาเขาแจ้งว่าจะเข้าที่ประชุมวันที่24นี้ค่ะ
6: โอเคได้ท่านอัยการที่ไปเยี่ยมคุณนอนที่บ้านนะครับเป็นกรรมการอยู่ด้วยเดี๋ยวพอเข้าประชุมก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับเงินในส่วนนั้นก็คงไปก่อนแล้วก็ค่าเสียหายท่านอัยการได้อธิบายใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดยังไม่ชดใช้กันในชั้นนี้หากพนักงานอัยการยื่นฟ้องก็สามารถที่จะยื่นเข้าไปในคดีที่อัยการเป็นโจทย์ได้ตรงนี้ได้อธิบายให้คุณออนฟังแบบนี้ไหมครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ได้เนาะคราวนี้คุณออนก็รอ
7: พี่ทีม
6: ครับ
7: ทางพี่ทีมอัยการเขาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากค่ะจากที่หนูแบบว่าเหมือนไม่รู้จะไปยังไงต่อ ดีน้องค
6: ่
7: ะ
6: ได
7: ้มันตามมานานมากค่ะ10เดือนแล้วจริงๆอ่ะ
6: ครับ
5: ค่ะ
7: จนจะหมดอายุความแล้วถ้าหนูไม่ได้พี่ต้อง ต้องอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่สุเรียด้วยที
6: ่
7: เขาเป็นคนพาหนูไปออกสื่อแล้วก็ขอบคุณที่พี่แบบสื่อทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงพี่อัยการทุกคนที่แบบเข้ามาช่วยหนูในเรื่องนี้ค่ะขอบค
6: ุ
7: ณ
6: ไปกันกี่คนในวันนั้นเห็นในภาพถ่ายอยู่กันหลายคนเลยไปกันกี่คนในวันนั้นอัยการ
7: น่าจะ5คนค่ะ
6: โอ้ไปกันชุดใหญ่อยู่ไกลไหมครับบ้านคุณออนอยู่ไกลกับสำนักงานไหม
7: ไกลค่ะจากตัวเมืองอัยการมาที่บ้านก็ไกลอยู่ค่ะประมาณ30กิโล
6: โอ้เยอะเหมือนกันเนาะน้องๆก็โอเคเนา
5: ะ
6: ก็ต้องขอบคุณผมเองนะครับที่เป็นคนส่งไปก็ต้องขอบคุณทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์สระบุรีนะครับแล้วก็ทีมงานนิติกรแล้วก็ท่านรองอัยการจังหวัดด้วยนะครับพอรับเรื่องปุ๊บก็แจ้งมาผมส่งไปวันหยุดด้วยมั้งแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไปนะครับก็ได้ลงไปให้เห็นได้ข่าวว่าเขาเอาให้เงินช่วยเหลือเลยเหรอมันก่อนอ่ะ
7: ใช่ค่ะก็ได้พอดีได้ไปหาหมอพอดีเพราะว่าน้องนัดเมื่อวานนี้ค่ะหมอนัด
6: แล้
7: วก็ได้มาซื้อแพมเพิร์สให้น้องที่ชู้เปียกให้น้องเจ้าของหมกพอดี
6: แล้วชิ้นชู้เปียกพวกนั้นพวกจำเป็นพวกนั้นท้องถิ่นของอสมได้มาช่วยด้วยไหม
7: ช่วยเป็นแพมเพิร์สแบบเทปติดอะค่ะ
6: อ๋อโอเคได
7: ้แต่เวลาที่น้องไปหาหมอน้องจะใช้แบบสวมค่ะหนูก็ต้องสำรองเงินจ่ายไปเอง
6: ครับ
7: ไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือนเงินค่าจิปาถะที่หนูต้องซื้อให้น้องเองต่างหากจากที่พี่อสมเขาช่วยมาค่ะ
6: ครับไม่ใช่งบหลวงนะคุณออนนะเป็นเงินส่วนตัวของอัยการครับเราไม่มีงบหลวงคุณออนแต่ว่าด้วยน้ำใจคงไปเห็นว่าน้องเขานะครับอยู่ในสภาพ
7: จริงๆเพราะว่าวันนั้นที่พี่เขามาหนูก็ยังไม่มีเงินจะซื้ออะไรให้น้องกินเลยพ
6: ี่
7: เขาก็เลยหนูก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาลงไปแบบไปหาเงินใส่ซองมาให้หนูก็ไม่รู้หนูก็มัวแต่นั่งอ่านเอกสาร
6: ครับ
7: ที่พี่เขา
6: ให้เซ็นนะก็ถือว่าน้องเขามีน้ำใจเนาะเห็นเพื่อนด้วยกันมนุษย์ด้วยกันลำบากก็เลยช่วยเหลือเดี๋ยวก็เห็นบอกว่าจะเชิญประนอมไกลเกลี่ยใช่ไหมครับในเบื้องต้น
7: ใช่ค่ะ
6: โอเค
7: ที่เขาจะให้คุยกับเดี๋ยวเขาจะเรียกคุย3ฝ่ายมีหนูแล้วก
5: ็
7: ผู้กรณีน้องแล้วก็ที่น่าจะทีมอัยการมั้งคะ
6: ได้ครับแล้วก็อาจจะเชิญพนักงานสอบสวนด้วยนะครับเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยครับคุณอ่อนไกลเกลี่ยก่อนลองดูซิว่าได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับถ้าได้ก็จบไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะยื่นคำร้องขอใหใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้าไปในคดีอาญานะครับซึ่งอีกมีอีกช็อตนึงอีกนะครับคุณออนรอนิดนะนะครับตอนนี้มีที่ปรึกษากฎหมายแล้วสงสัยไม่สบายใจก็ถามเบอร์ตามที่เขาให้ไว้นะครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ได้นะครับ
5: ขอบคุณมากนะคะที่แจ้งความคืบหน้านะคะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็ประสานมาได้ต่อนะคะขอบพระคุณกับคุณออน
7: ขอบคุณมากค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับอีกเคสหนึ่งสุภรัตน์อีกเคสหนึ่งที่เราไปจากรายการของเรานี่แหละที่ชลบุรีนะครับถ้าใครจำได้นะเราจะมียายกับหลาน2คนมาบอกว่าพ่อเลี้ยงอ่ะให้ไปกู้เงิน 400,000 เอาโฉนดไปค้ำไว
5: ้
6: แต่จริงๆเวลาเขาเซ็นกันต่อหน้าเขาเอามา 800,000 ตัวเองก็เลยต้องไปปิดธนาคารนะครับปิดธนาคารไม่ใช่ปิดเจ้าหนี้ซะ 800,000 คราวนี้มาเอาจากลูกเขยไม่สนใจเลยไปเปิดร้านอาหารหรือมีคู่ครองใหม่ไม่รู้แล้วก็มาหลังสุดก็มาขอให้เราช่วยแล้วพอเราช่วยก็ไปพบอัยการปรากฏว่าพบอัยการแล้วเนี่ยแกก็ไปยุติเรื่องซะแต่พอหลังจากนั้นโทรมาอีกคุณสุภรัตน์จำได้ไหมว่าลูกเขยไปเอาของในบ้านมาแล้วตู้ยงตู้เย็นจะไปแจ้งความหรือไม่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราขอช่วยก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเราขอยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเข้ามาช่วยเรื่องทนายความ
5: นะ
6: ครับว่าจะฟ้องคุณพ่อเลี้ยงของน้องเนี่ยครับที่เป็นลูกสาวเนี่ยว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับในส่วนที่เอาตังค์ของแม่ยายไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านมยุรีแจ่มจรัสนะครับผ่านรับเรื่องจากตัวผมเองไปแล้วเนี่ยท่านผอ.ก็ไปตั้งเรื่องนะครับเข้าคณะกรรมการอนุกรรมการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับของยุติธรรมจังหวัดสระบุรีทุกทีชลบุรีแล้วก็ได้นำเสนอที่ประชุมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่มีหลักฐานเลยนะครับแต่ที่ประชุมก็รับไว้นะครับรับไว้ให้ยุติธรรมจังหวัดตั้งทนายอาสาให้แล้วเดี๋ยวทนายอาสากับยุติธรรมจังหวัดก็คงมาปรึกษากันแล้วว่าจะหาประเด็นที่จะตั้งเรื่องฟ้องคดีเอาเงินคืนมาจากพ่อเลี้ยงได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราประสานจนสำเร็จนะครับตอนแรกก็ท้อใจเหมือนกันทางผอ.บอกว่าท่านณรงค์ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่มีหลักฐานเลยแกก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้เราเลยนะครับมีแต่ร้องเราอย่างเดียว
5: ม
6: าโทรมาแต่พอหาหลักฐานหาไม่ได้นะครับก็สุดท้ายทางทนายทางยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องไว้นะครับเพื่อจะประชุมกันแล้วก็ตั้งทนายความอาสาให้แล้วทางคุณป้ากับคุณน้องนักศาลนักวิศวกรเนี่ยนะหลานในที่คุยกับเราอยู่อะเวลาจะคุยอะไรสักหน่อยก็อ่ ให้หลานคุยดีกว่าคุยไม่รู้เรื่องที่เราคุยกับหลานเนี่ยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามให้นะครับไม่ใช่ว่าเรารับเรื่องแล้วเราทิ้งอันนี้มารายงานความคืบหน้าให้ทราบครับ
5: ตอนนี้เรามีสายคุณจักรพงษ์รออยู่นะคะโทรจากนครปฐมค่ะบอกว่าเคยไปร้องเรียนโรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้าที่เนี่ยมาตรวจสอบแล้วผ่านไป1เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยก็อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนเดือดร้อนอย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามคุณจักรพงษ์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพงษ์
8: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรแล้วก็ท่านอาจารย์ครับผมก
5: ็
8: คือกรณีเนี้ยก็คือมันเป็นกรณีที่ร้องเรียนกันมาเป็นปีละครับ
5: ค่ะ
8: ครับเป็นปีละก็คือกรณีเดิมก็คือเรื่องเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงานเขา
5: ครับ
8: แล้วก็เรื่องกลิ่นเหม็นจากการหลอมพลาสติกพวกเคมีพันอะไรเงี้ยครับ
5: ก็
8: ทางท้องถิ่นก็แจ้งให้ปรับปรุงไปหร
5: ือ
8: เหลือพอแจ้งปรับปรุงไปก็จะเงียบไปพักหนึ่ง
6: ครับ
8: แล้วก็พอไปสัก1อาทิตย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมก
5: ็
8: จะกลับมากลับมาใหม่ทีนี้อบต.ก็ได้เชิญทางอุตสาหกรรมจ
5: ัง
8: หวัดนะครับมาตรวจวัดทั้งกลิ่นทั้งเสียงเมื่อวันที่14เดือนที่แล้วเม
5: ื่
8: อว
5: ัน
8: ที่14เดือนที่แล้วนะครับก็ในขณะตรวจวัดนั้นก็เร่งเสียงเร่งอะไรให้มันเดินเครื่องผลิตเต็มที่ก็กลิ่นไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาก็ได้เชิญทางผู้ร้องเข้าไปในโรงงานด้วยครับก็กลิ่นไม่มีครับแต่พอมาหลังจากที่อุตสาหกรรมจังหวัดกลับไปประมาณสัก 2-3 วันเสียงก็ไอ้เสียงที่ดังก็ดังอยู่เพราะว่าเขาวัดเสียงอยู่ก็คือรอการแก้ไขแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็กลิ่นตอน
5: ที่กลิ่นอะไรคะกลิ่นสารเคมีกลิ่นยังไง
8: กลิ่นจากการหลอมพลาสติกครับมันจะเป็นเหมือนกลิ่นที่เราเผาพลาสติกผม
5: ไม่
8: ร
5: ู้
8: ว
5: ่
8: าท่านใช
5: ่
8: ครับทีนี้ว่าการเผาที่เราได้เข้าเผาขยะนั้นเนี่ยมันยังเหม็นน้อยกว่ากระบวนการที่โรงงานเขาหลอมแล้วเขาปล่อยออกมาจากปลายป่องครับทีเนี้ยทางอุตสาหกรรมวันที่14เนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลนะครับรอผลแล้วก็แจ้งให้โรงงานนั้นปรับปรุงต่อครับ
5: แล้วก็เลยไม่รู้ผลออกมาหรือยัง
8: ใช่เขาไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยครับหนังสือแจ้งนัดแจ้งอะไรก็ไม่มีคือว่าให้โทรมานัดเนี่ยครับแล้วก็ให้ผู้ร้องอยู่ในเขตพื้นที่บ้านด้วยเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาวัดที่บ้านเราแล้วก็วัดที่โรงงาน
5: แต่หลังจากวัดแล้วจะแจ้งความคืบหน้าอย่างไรไม่ได้บอกเรา
8: ใช่ครับแล้วเราก็ยังเดือดร้อนอยู่ทุกวันก
5: ็
8: ผมก็เลยไม่รู้ว่าระยะเวลาของเขามาตรฐานของเขาเนี่ยเพราะว่าในส่วนราชการเขาจะมีมาตรฐานของเขาทีนี้ผมก็ไปเสิร์ชหาดูก็ไม่ปรากฏว่าเขาจะตอบสนองอะไรกี่วันยังไง
5: ไม่ได้มีเดดไลน์ว่าหลังจากรับเรื่องร้องเรียนหรือลงมาตรวจแล้วจะต้องรายงานภายในเมื่อไหร่ม
8: ี
5: การมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
6: ครับกรณีที่มีระยะเวลานะครับน่าจะเป็นมี2ส่วนเรื่องระยะเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งคือกฤษฎีกาว่าด้วยการให้บริการประชาชนนะครับว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับจะมีโครงสร้างในการตรวจสอบและอีกอันหนึ่งก็เรื่องของพระบัญญัติว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตซึ่งของเรานั้นเป็นเรื่องร้องเรียนน่าจะไม่เข้าเรื่องพระบัญญัติอนุมัติอนุญาตนะครับ2558ในส่วนเรื่องนี้นะครับคุณจักรพงศ์ครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เราร้องนะครับว่ามันต้องใช้เวลาตรวจอย่างไรปกตินะครับถ้ามันล่าช้าอย่าง1เดือนอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าล่าช้าเราสามารถทำหนังสือย้อนกลับไปได้ขอทราบความคืบหน้าสิทธิ์ของเราเลยครับเราไม่ต้องไปรอนะครับถ้าช้าไปเงียบไปเนี่ยครับกรณีของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนนะที่ผมฟังส่วนหนึ่งก็คือภายนอกโรงงานภายนอกโรงงานถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพรบสาธารณสุขนั้นอยู่ในอำนาจของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งได้แต่ที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่ของคุณจักรพงศ์คือได้ร้องอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
8: ท้องถิ่นได้เชิญอุตสาหกรรมจังหวัดมาตรวจสอบด้วย
6: โอเคนะครับเพราะว่าข้างในโรงงานนะครับคุณจักรพงศ์เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมจังหวัดล้วนๆเลยซึ่งเขาต้องมาควบคุมเรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานเรื่องกลิ่นนะครับและอีกอันนึงครับถ้าเกิดล่าช้านะครับถ้าล่าช้านะครับทั้งท้องถิ่นล่าช้าทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดล่าช้าผมแนะนำคุณจักรพงศ์เลยกรมมลพิษครับคุณจักรพงศ์เข้าไปในเว็บไซต์กรมมลพิษหรือทำหนังสือถึงอธิบดีกรมมลพิษเลยนะครับแล้วก็ถ้าเซิร์ชได้ก็เซิร์ชไปที่ระเบียบนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะฟังย้อนหลังก็ได้เนาะระเบีย
8: บ
6: สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550 นะครับมีอยู่ประมาณ20มาตรา20ข้อเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบให้กรมมลพิษรับผิดชอบและถ้าเกิดไม่มีใครแจ้งความด้านคดีอาญาให้กรมมลพิษเป็นผู้ร้องทุกข์หากมีความเสียหายจากสุขภาพอนามัยในที่ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายทางอากาศทางน้ำทางกลิ่นนะครับหรือสุขภาพอนามัยที่ไปตรวจพบหมอเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยได
8: ้
6: นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือ2ทางก็คือ1กรมมลพิษกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นครปฐมครับ
8: กรมมลพิษกรมมลพิษที่อาจารย์ว่านี้หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมจังหวัดใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมไม่อยากให้คุยกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดผมอยากให้ไปที่กรมมลพิษหรือทำหนังสือไปที่กรมมลพิษที่อยู่
5: กรมควบคุมมลพิษ
6: กรมควบคุมมลพิษครับโทษทีครับที่อยู่ที่กระทรวงทรัพย์นะครับ
8: อ๋อครับอาจารย์พอดีวันสิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยเขาจะมาคู่กับอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย
6: อ๋อโอเคครับผม
8: แล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็ถามเรากลับมาว่าจะให้โรงงานเขาแก้ไขอะไรครับในเมื่อเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยใบอนุญาตถูกต้องมีระบบบำบัดถูกต้อง
6: ครับ
8: ผมก็แจ้งเข้าไปว่าก็ข้อเท็จจริงเนี่ยด้วยเหตุที่ปรากฏว่าก็เวลาส่วนราชการมาตรวจเนี่ย
6: ครับ
8: ดีหมดทุกอย่างเลย
6: ครับ
5: ก็โรงงานเขารู้ว่าจะไปตรวจใช่ไหมคะ
6: คือเจอทุกที่เลยคุณจักรพงษ์แบบนี้นะครับ
5: ไปตรวจไม่มีอะไรอ
6: ่
5: ะแต่พอกลับไปแล้วเอาละ
6: ครับ
5: แล้วก็ต้องร้องใบใหม่ใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่ครับ
8: ผมก็ใช่ครับผมก็เนี่ยปัจจุบันเนี้ยผมร้องไปใหม่ไปที่ท้องถิ่นใหม่ว่าขอให้
6: มาดูอีก
8: ครับใช่
5: แจ้งกับอบต.ไปครั้งหนึ่งนะ
8: ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรแจ้งกลับมา
6: ครับ
8: อาจารย
6: ์ติดตามได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็ทำหนังสือติดตามเลยครับนะครับขอทราบความคืบหน้าอย่างในคุณจักรพงศ์นะครับขอทราบความคืบหน้านี่มันมีผล2อย่าง1ขอทราบความคืบหน้าไปหลายครั้งและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่แจ้งให้เราทราบนะครับอาจเข้าข่ายละเว้นคุณจักรพงศ์อาจจะเก็บหลักฐานไปปปช.ต่อได้นะครับ
8: คร
6: ับ สองก็คือฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายครับนะครับถ้าเจ้าพนักงานละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่คุณจักรพงศ์พูดว่ายื่นไปแล้วมันมีกี่วันคราวนี้ครับเวลาคุณจักรพงศ์ไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะครับต้องรีบหาระเบียบมาชี้แจงกันแหละถ้าไม่ทำตามระเบียบก็มีสิทธิ์ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทางละเมิดทางปกครองต่อชาวชนประชาชนนะครับเก็บข้อมูลเรื่องของอากาศเหม็นกลิ่นเหม็นเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานทั้งฟ้องศาลปกครองและปปช.ต่อไปถ้าละเว้นนะครับ
8: ครับ
6: นะ
8: แล้วปรึกษาอาจารย์อีกเรื่องนึงผมถามไปทางอบต.ว่าโรงงานใหญ่ขนาดนี้แล้วปลูกสร้างบนผังเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรอนุรักษ์ผังเมืองมันจะเป็นสีเขียวคาดขาว
6: โอ้โห
8: เขาเขียนว่า
5: เราสร้างโรงงานได้ล่ะ
8: เกษตรอนุรักษ์แล้วอนุญาตได้อย่างไรแล้วอย่างเงี้ย
6: ไม่แน่ใจคุณจักรพงศ์ว่าเขาสร้างก่อนที่ประกาศใช้ผังเมืองหรือเปล่าเนาะคุณจักรพงศ์หาข้อมูลตรงนี้ด้วยอีกที่นะครับคุณจักรพงศ์ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็คือสภาทนายความจังหวัดนะครับท่านก็จะรับเรื่องในการที่จะเป็นทนายความไม่ใช่ทนายความหรอกให้คำปรึกษากฎหมายของเราได้นะครับอันนี้ก็คือหลายๆที่เนาะสกชจนครปฐมก็ได้นะครับถ้าอยากจะคุยกับโรงงานเชิญโรงงานมาไกล่เกลี่ยซิเชิญกรมมลพิษมานะครับหรือเชิญอุตสาหกรรมจังหวัดมาแก้ไปถึงไหนชาวบ้านก็บอกยังไม่แก้เลยหรือเวลาไปตรวจแล้วมันมีทุกทีแต่เวลาคุณออกไปมันมีกลิ่นอย่างนี้ครับเพราะว่าในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประสานงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม2550นั้นเนี่ยท่านรองอัยการสูงสุดเป็นประธานครับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จึงถอนอำนาจลงไปที่น้องๆอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นครปฐมเนี่ยครับจะได้ช่วยให้คำปรึกษาครับ
5: ครับ
8: อาจารย์ครับ
5: ช่องทางหนึ่งนะคะก็แนะนำทางกรมควบคุมมลพิษเขามีสายด่วนนะคะ1650นะคะ1650กด2แจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นฝุ่นควันเสียงดังน้ำเสียนะคะ1650กรมควบคุมมลพิษนะคะอันนี้แจ้งถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะเผื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะก็แจ้งเข้าไปได้ร้องเรียนได้นะ
6: ผู้อำนวยการสำนักนิติการและเป็นสำนักนิติกรนะครับของกรมมลพิษนั่นแหละนะครับเป็นเลขานุการสำนักนายกฉบับนั้นนะครับท่านจะได้รับเรื่องบ้างนะครับแล้วไปตรวจสอบนะครับบางทีนายตรวจไปจากกรมนะครับอาจจะมี power หน่อยเนาะบางทีก็เฉยๆแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้มแข็งนะครับพอนายสั่งไปอาจจะดูหลังอาจต้องเขาต้องรายงานนายก็ไงนะครับคุณจักรพงศ์ลองดูเนาะสายด่วนนะครับ
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรไม่ดีขึ้นแจ้งกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะ
6: ครับผม
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ผม
5: ยินดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ครับ
5: สวัสดีค่ะที่ต้องชื่นชมนะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะ
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่า มันคงจะไม่ใช่แค่คุณจักรพงศ์เดือดร้อนคนเดียวหรอกนะในบริเวณรอบๆนั้นน่ะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วอบต.นี่แหละก็เป็นตัวแทนที่จะต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะคะ
6: น่าเห็นใจนะผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแถวนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครเรื่องขี้หมูออกมาจากฟาร์มหมูเป็นพันๆตัวไหลมาสู่แม่น้ำเข้าสู่สมุทรสาครเขาเหม็นกันแต่ว่าแปลกส่วนราชการไปยังไม่เกินตลอดสมโอก็กิ่งแห้งตายกันหมดแล้วบางคนก็บอกไม่เกินนะครับชาวบ้านก็ไม่ไหวนะครับต้องมาร้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ลงไปดูในพื้นที่กันจริง
5: ๆ
6: นะครับขอให้เราได้ทำงานกันจริงๆนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาเนา
5: ะ
6: ผิดก็ว่าผิดนะครับเราอย่าไปเอื้อเพราะชาวบ้านก็ทนทุกวันชาวบ้านก็ทนทุกวันนะครับเขาลำบากนะครับกินข้าวอยู่ใกล้ฟาร์มหมูกินข้าวไม่ลงแล้วแมงวันอีกฮะ
5: ไปตรวจก็ไม่มีอะไรก็ทำถูกต้องหมดอ
6: ้
5: าวแต่ว่าสิ่งที
6: ่
5: คือคนไปตรวจไม่ได้อยู่ตรงนั้นไง
6: ใช่
5: ไหมคะแต่ชาวบ้านเขาต้องอยู่พื้นที่ตรงนั้น
6: ครับ
5: ถ้าหากว่าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะเขาคงไม่ร้องเรียนหรอกพูดง่ายๆเนาะ
6: ใช่ครับ
5: มันไม่มีใครอยากที่จะต้องไปเสียเวลานะร้องเรียนหรืออะไรนะแสดงว่าก็คงจะมีความเดือดร้อนจริงๆนะคะ
6: ครับผม
5: มาที่สายคุณลุงจันต่อค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินทางเข้าออกหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงจัน
9: ครับสวัสดีครับคุณเหลียว
5: สวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวถามก่อนเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี
9: ้วันนี้จนบ่ายฝนก็ตกครับ
5: ฝนตกหนักไหม
9: ไม่ฮะพอๆนี่นะฮะประมาณนี่แหละครับ
5: ประมาณเนาะ
6: แล้วฝนก็ดีขึ้นดีหลวงจันทร์ถ้างั้นก็สบายเลยดิ
9: ดีขึ้นมาก
6: ครับผม
9: ต้นไม้เขียวกระจีเลยคร
5: ับ ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินยังไงคะทางเข้าออกหลังบ้าน
9: เรื่องนี้ผมเคยปรึกษาท่านรองครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยก็ที่แรกก็รอเขาที่ว่ายังไงที่เขาอยู่หลังบ้านเขาแล้วก็เป็นที่ดีของญาติเขาที่นั่นนะที่ผมไปประมูลนั่นนะครับประมูลได้ครับที่หลังบ้านเขานะครับเป็นที่ของเขาอยู่ตรงหน้าเนาะพี่กับน้องใช่ไหม
6: ครับ
9: ที่ผมซื้อที่ของพี่ชายเขาเนี่ยครับ
6: ครับ
9: แต่ตอนหลังมาผมก็แบบว่าจะขายให้เท่าทุนเดิมนะจะขายที่ตามที่ผมประมูลได้คือราคาประมูลนะฮะมี150,000 บาทได้ที่185ตารางวานะครับ
6: ครับ
9: ตอนหลังมาก็เล่นหัวใส่ผมอีกอ่ะจะซื้อผมได้ซื้อได้แค่35,000บอกผมขายไงครับถ้าอย่างนั้นก็บังคับผมด้วยแล้วจะไม่ให้ทางออกอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะต้องทำยังไงหรือว่าผมต้องไปที่ให้การคุ้มครองสิทธิ์ทำอย่างไรได้ครับผมก็คนตาบอดแต่ผมมันก็ลำบากผมนะครับ
6: ผมไม่คุ้นลุงจันเรื่องนี้เดี๋ยวลุงจันลุงจันมีที่ตกลงที่พิพาทเนี่ยเป็นที่ลุงจันจะขายเขาหรือยังไง
9: ผมประมูลได้ที่
5: ประมูลซื้อมา
9: ประมูลจากกรมบังคับคดีครับ
5: ประมูลมาแล้วก็จะขายต่อ
9: เดียวกันครับที่ผืนเดียวกันเป็น2พี่น้องไงฮะ
6: อ๋อแล้วประมูลที่ญาติเขามาได้ถูกไหมครับ
9: ครับผม
6: แล้วเขาจะซื้อคืน
9: ทีแรกเขาจะตกลงว่าจะซื้อคืนนั่นแหละ
6: โอเค
9: ตกลงกันในราคา150,000นั่นแหละ
6: โอเคครับ
9: ทีนี้ได้มาปี2ปีก็ทำเป็นเลื่อนไปเลื่อนไปจะให้มันครบ10ปีหรือไงผมก็พออ่านไต่ออกนะครับ
6: โอเค
9: มาเริ่มตั้งปีผมซื้อตั้งปี63นะนี่มือ เข้า73
6: โอเคคร
9: บ10ปีครับ
6: แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ขายในราคาที่ประมูลเนี่ยเขาจะไม่ให้ทางออกแสดงว่าที่ดินของลุงจันทร์ที่ซื้อมานั้นไม่มีทางออกเลยครับ
9: ไม่มีทางออกแต่มีแต่ทางเดินมีครับมีทางเดินนี่มีอยู่ครับทางเดิน
6: อ๋อโอเคครับมันต้องแยก2ส่วนแล้วล่ะคราวนี้ส่วนที่1ลุงจันทร์การขายที่ดินนะครับเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาเป็นไปตามที่เราจะตกลงนะครับอยู่ที่เจตนาของผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันได้ก็เกิดสัญญาตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เกิดสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าลุงจันจะขายสมมตินะ 500,000 เขาต้องการจะซื้อ 200,000 สัญญาก็ไม่เกิดเมื่อไหร่ที่แมทกันได้จึงเกิดเป็นสัญญาเพราะนิติกรรมคือการผูกสัมพันธ์โดยใจสมัครมุ่งโดยตรงในการก่อสงวนระงับหรือโอนสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นลุงจันบอกว่าเอ้ยผมจะให้ผมขายราคาตลาดบังคับใครไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ความประสงค์ของผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันประการที่2แม้เราไม่ขายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ให้ทางออกนะครับถ้าที่ดิน2แปลงแปลงหนึ่งเป็นของเขาแปลงหนึ่งลุงจันทร์ซื้อมาเป็นที่ดินเดิมมาจากการแบ่งแยกแบ่งโอนกันมาก่อนยังไงเขาต้องเปิดทางให้เราครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนครับลุงจันทร
9: ์ครับผม
6: นะอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องทางออกเนาะเพราะถ้าทางออกลุงจันทร์บอกว่าเป็นที่เดิมมรดกเข้ามาแล้วก็มาแบ่งให้พี่กับน้องลุงจันทร์ไปซื้อของพี่สมมติเนาะแล้วก็เขาบอกไม่ให้ทางออกไม่ได้ครับเพราะที่ดินมาจากการแบ่งแยกแบ่งโอนประมวลกฎหมายแพ่ง1350บอกว่าให้ที่ดินที่ถูกปิดบังโดยทางการแบ่งแยกนั้นออกไปยังที่ดินที่มาจากการแบ่งแยกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนด้วย
5: เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไม่ให้ทางออกอันนั้นผิดกฎหมาย
6: อันนั้นไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมขายแล้วก็ไม่ให้ทางออกเราสามารถไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ขอให้เปิดทางได้ครับขอให้เจรจา ขอให้ฟ้องคดีเปิดทางได้ครับ
9: ถ้าเขาไปเปิดทางนี่มันต้องทำในโฉนดด้วยใช่ไหมครับ
6: ไม่จำเป็นครับลุงจันครับโฉนดเขายังอยู่ครบเหมือนเดิมได้ครับเพราะการเปิดทางจำเป็นไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนครับไม่ต้องจดทะเบียนครับลุงจันครับไม่ต้องจดทะเบียนทางจำเป็นครับลุงจันเดินมากี่ปีแล้วเนี่ย
9: โอ้ผมตั้งแต่ปี63ครับ
6: 63 73ยังไม่ครบ10ปีเพราะถ้าเขายอมให้ลุงจันเดินมาครบ10ปีเนี่ยเขาอาจจะเสียสิทธิ์โดยทางพระราชจำยอมได้อีกทางนึงด้วยอันนั้นนะครับต้องบังคับให้จดทะเบียนได้แต่ตอนนี้ยังไงก็ทางจำเป็นเนี่ยต้องออกได้อยู่แล้วครับลุงจันไม่ต้องกังวลเรื่องทางออกครับเรื่องนี้นะกังวลอย่างเดียวว่าจะขายกันแล้วสบายใจไม่ตกลงที่เท่าไหร่ลุงจันเคยเจอสภาพเหมือนผมเลยนะครับไปซื้อที่ดินญาติเขาแล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่คุณขอกลับเถอะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องซื้อคืนต้องขายคืนครับผม
5: ค่ะตามนี้เนาะลุงจันนะ
6: หมดเวลาพอดีลุงจันหมดเวลาพอดีเลยนะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
6: ได้ครับ
5: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
6: ขอบคุณครับลุงจันขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับสวัสดีครับ
5: ค่ะหมดเวลาพอดีนะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านอัยการณรงค์ศิริสรรค์ลาไปก่อน
6: มาสนุกกันตอนสุดท้าย
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสุดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมการตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง ื่องจากพบว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนโดยให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรจังหวัดลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงแลงซึ่งในสัปดาห์นี้ดำเนินรายการโดยกระผมเกษตรบินพิทักษ์ทีฆาวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋ากับเกษตรกรตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวันนี้เฮาก็จะมาอู้ถึงบริบทของตำบลบ้านเรือนกันก่อนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านการเกษตรการประกอบอาชีพเกษตรของเกษตรกรตลอดจนงานด้านส่งเสริมการเกษตรในตำบลบ้านเรือนก่อนอื่นจะขออู้ถึงบริบททั่วไปของตำบลบ้านเรือนตำบลบ้านเรือนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอป่าสางระยะทางจากตัวอำเภอประมาณ 7.5 กิโลเมตรพื้นที่ตำบลบ้านเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด 8.11 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,205 ไร่ปัจจุบันตำบลบ้านเรือนมีการแบ่งขอบเขตการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านได้แก่หมู่1บ้านหนองดูหมู่2บ้านเหล่าหมู่3บ้านเรือนหมู่4บ้านสีชุมหมู่5บ้านเหล่าสันปิงหมู่6บ้านเจดี3ยอดหมู่7บ้านทรายทองและหมู่ที่8บ้านบ่อขาวสภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านเรือนมีสระเป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนติดแม่น้ำปิงหมู่บ้านมีสภาพที่เป็นพื้นที่ราบได้แก่หมู่2หมู่3หมู่5และหมู่8หมู่บ้านที่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มและบางส่วนติดลำน้ำปิงได้แก่หมู่1หมู่4หมู่6และหมู่7ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมี3ฤดูดังนี้ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะตกนานราว 1-2 สัปดาห์เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนแต่บ่ส่งผลกับสภาพภูมิอากาศโดยรวมสักเท่าใดลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชลักษณะของแหล่งน้ำตำบลบ้านเรือนมีแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตำบลบ้านเรือนประชาชนได้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคซึ่งบ่เพียงพอต่อความต้องการและบ่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ได้ 100%จึงมีการขุดบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตรเป็นการทดแทนเพิ่มเติมลักษณะของไม้และป่าไม้ตำบลบ้านเรือนบ่มีป่าไม้แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกเป็นลักษณะของไม้ยืนต้นเช่นลำไยมะม่วงต่อไปเฮาจะมาอู้ถึงข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านเรือนของเฮาตำบลบ้านเรือนมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,267 ไร่มีเกษตรกรติดขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางจำนวน446ครัวเรือนส่วนใหญ่พืชที่ปลูกได้แก่ลำไยมีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่พันธุ์ที่ปลูกได้แก่พันธุ์อีดอมีการทำลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดูสำหรับข้าวมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตทั้ง8หมู่บ้านนะครับ
มีพื้นที่รวมประมาณ400กว่าไร่โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้กินเป็นส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปลังพันธุ์ที่ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองหนึ่งและก็กอของหกในส่วนของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีอยู่หลายกลุ่มได้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือเรียกสั้นๆว่าอกม.นะครับคือผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกหมู่บ้านละหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานของอาสาสมัครเกษตรในสาขาต่างๆองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านตำบลบ้านเรือนเฮาเนี่ยมีอาสาสมัครเกษตรอยู่8คนนะครับก็คือมีทุกหมู่บ้านกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรคือกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพเดียวกันนะครับมีการรวมตัวกันโดยธรรมชาติมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันตำบลบ้านเรือนของเขาก็จะมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพอยู่หนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มทําเครื่องเทศนะครับติดตั้งอยู่หมู่เจ็ดครับบ้านทรายทองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันของสตรีในภาคการเกษตรเพื่อรับความรู้ด้านการเกษตรและก็ด้านเคหกิจเกษตรนะครับเพื่อนำไปพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำบลมะเรือนนะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน3กลุ่มครับได้แก่แม่บ้านเกษตรกรบ้านเรือนตั้งอยู่หมู่3กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์3ยอดตั้งอยู่หมู่6และก็กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายทองตั้งอยู่หมู่ที่7ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนนะครับมีการผลิตสินค้าการให้บริการหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับที่มีการดำเนินการร่วมกันในชุมชนเพื่อสร้างรายได้พึ่งพาตัวเก่าและก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนแล้วก็ระหว่างชุมชนนะครับตำบลบ้านเรือนเนี่ยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่7กลุ่มนะครับก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านเราหมู่2นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พัฒนาท้องถิ่นหมู่4นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านเราหมู่2กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านเรือนอยู่หมู่2นะครับวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเรือนนี่ตั้งอยู่หมู่3แล้วก็วิสาหกิจชุมชนบ้านเราพระเจ้าตาเขียวอันนี้ตั้งอยู่หมู่2แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนม้อนหนองดูนี่ตั้งอยู่หมู่8นะครับนอกจากนี่ก็ยังมีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับซึ่งเป็นนโยบายการรวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันนะครับในกลุ่มนะครับเพื่อทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตสามารถแข่งขันนะครับในตลาดได้นะครับภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับรวมกับภาคประชาชนซึ่งตำบลบ้านเรือนเนี่ยมีจำนวนแปลงใหญ่อยู่2แปลงนะครับคือกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านเรานะครับตั้งอยู่หมู่2แปลงใหญ่แปลงเนี่ยจัดตั้งตั้งแต่ปี63เนาะปัจจุบันมีอาชีพมีสมาชิกอยู่31รายนะครับแล้วก็กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านเจดีย์3ยอดอันนี้ตั้งอยู่หมู่6นะครับก็จัดตั้งเมื่อปี2565ปัจจุบันมีสมาชิก
กลุ่มอยู่42รายนอกจากกลุ่มแปลงใหญ่แล้วนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซางยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับหรือห้องย่อๆว่าสพก.นะครับโดยตำบลบ้านเรือนเนี่ยมีสพก.อยู่จำนวน2ศูนย์ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสพก.เครือข่ายหมู่2นะครับบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวนะครับมีนายไพฑูรย์คำสุขนะครับเป็นเกษตรกรต้นแบบนะครับซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นการผลิตลำไยคุณภาพนะครับเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ศูนย์ที่2นะครับเป็นศูนย์เครือข่ายบ้านเจดีย์3ยอดนะครับตั้งอยู่หมู่6นะครับบ้านเจดีย์3ยอดนะครับมีนายพลดำธรรมนะครับเป็นเกษตรกรต้นแบบนะครับนี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผลนะครับคือการผลิตลำไยคุณภาพเหมือนกันนะครับและก็จุดเรียนรู้ที่น่าสนใจของตำบลมะเรืออีก1จุดนะครับก็เป็นจุดเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานนะครับจุดเรียนรู้ตรงนี้ตั้งอยู่หมู่8นะครับหรือบ้านบ่อขาวตำบลบ้านเรือนนะครับโดยมีท่านกำนันแอดนะครับนิวัฒน์ชัยพรหมมาแบนนะครับเป็นตัวเกษตรกรต้นแบบนะครับสำหรับในช่วงที่หนึ่งนี้นะครับเฮาได้อู้ในเรื่องของบริบทนะครับข้อมูลของตำบลบ้านเรือนท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วนะครับต่อจากช่วงที่สองจากนี้นะครับเฮาจะได้อู้ถึงเรื่องของพักเจียงดานะครับราชนีพักพื้นบ้านล้านนานะครับจินดาแห่งล้านนากันต่อนะครับช่วงนี้ก็พักเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันช่วงที่สองนะครับ

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าในภาคเหนือตอนบนของเฮามีพักริมรั้วชนิดหนึ่งที่คนเฒ่าคนแก่เด็ดมาแกงใส่ป่าแห้งกินกันมาหลายชั่วอายุคนและพักชนิดนี้กำลังกลายเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในฐานะสมุนไพรล้างน้ำตาลวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องพักเจียงดาหรือคนเหนือเรียกกันว่าพักเชียงดาหรือพักจินดาครับพักเชียงดาเป็นพืชที่มีลักษณะที่เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนชอบพาดพันตามรั้วบ้านรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์คือความขมอมหวานยิ่งเคี้ยวยิ่งชุ่มคอเป็นเมนูคู่ขันโตกมายาวนานเช่นแกงแคหรือแกงเชียงดาใส่ป่าแห้งและมะเขือส้มจากพักพื้นบ้านสู่สารสกัดระดับโลกในประเทศอินเดียและในระดับสากลพักเจียงดาจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าจิมนิมาอินโดโนรัมซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าคุรุมาแปลตรงตัวว่าผู้ฆ่าน้ำตาลจากงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยชั้นนำระบุว่าในใบเจียงดามีสารสำคัญที่ชื่อว่ากรดจิมเนมิกซึ่งมีโครงสร้างคล้ายโมเลกุลของน้ำตาลจะเข้าไปบล็อกต่อมรับรสหวานที่ลิ้นชั่วคราวทำให้เฮาได้หับรสหวานได้น้อยลงลดความอยากของหวานได้ชะงักและยังมีงานวิจัยอีกพบว่าสารสกัดเจียงดามีฤทธิ์ช่วยขัดขวางบังหือลำไส้ดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปและที่สำคัญคือมีส่วนช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนหือกลับมาผลิตอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในใบเจียงดา100กรัมอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนสูงเกือบ 6,000 ไมโครกรัมมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากช่วยลดความเสี่ยงโรครูมาตอ

0: ไหวและโรคเกาต์ได้ด้วยนะครับในส่วนของเทคนิคการปลูกเพื่อได้สารสำคัญสูงสุดจากข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและศูนย์ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าผักเจียงดาชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดีปลูกได้ดีที่สุดในสภาพอากาศกึ่งร่มกึ่งแดดแสงรำไรและยังมีเทคนิคในการแกล้งให้ผักเจียงดาเพิ่มสารสำคัญให้สูงขึ้นมีงานวิจัยทดลองที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรลำปางพบข้อมูลที่น่าทึ่งว่าหากให้ผักเจียงดาขาดน้ำเป็นเวลา15วันก่อนเก็บเกี่ยวจะบ่กระทบต่อผลผลิตรวมแต่กลับกระตุ้นให้ต้นพืชสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในใบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในส่วนในเรื่องของการขยายพันธุ์ที่ให้ผลที่ดีที่สุดคือการปักช้ำกิ่งพันธุ์ดีโดยนิยมปลูกระยะระหว่างต้น50เซนติเมตรและก็ระยะระหว่างแถว70เซนติเมตรโดยใช้ฟางเข้าหรือแกลบดิบเนี่ยมาคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันวัชพืชนะครับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เป็นการผลิตแบบปัจจัยสารเคมีเนาะคุณผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลมาถึงตอนนี้แล้วก็ปอจะฮู้จักผักเจียงดากันไปพ้องละต่อจากนี้จะพาไปรับฟังข้อมูลผักเจียงดาพาสุกวันนี้ผมก็อยู่กับคุณนิวัฒชัยพรหมมาแบนท่านกำนันแอดเป็นกำนันตำบลบ้านเรือนเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ปลูกผักเจียงดาในพื้นที่ตำบลบ้านเรือนผักพื้นบ้านล้านนาที่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างสุขในตอนนี้สวัสดีครับท่านกำนันแอดครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านเกษตรดินเกษตรตำบลบ้านเรือนครับ
0: ครับผมก็ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องการผลิตเลยนะครับเนาะท่านกำนันแอดเนี่ยปลูกผักเจียงดามานานเท่าใดแล้วครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพหลักของผมเนาะมันเป็นแจ้อาชีพเกษตรที่อาชีพจริงๆเนี่ยผมก็ทําเกี่ยวกับในเรื่องของการทําสแตนเลสกันเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: แต่เมื่อ 3-4 ปีก่อนประสบกับปัญหาของเรื่องภัยทางโรคโควิด
0: ครับ
1: นะครับเขาทําอย่างกับไม่ได้ก็เลยหันเหมาใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือเอาแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: มาแก้กับชีวิตประจำวันก็เลยคิดว่าการที่เขาจะทำอย่างมันยั่งยืนก็เลยคิดมาว่าการทำการเกษตรเนี่ยอย่างน้อยเขาบ่ได้ขายหมดนะคือเขาปลูกกิน
0: ครับ
1: เหลือจากกินแล้วก็นำไปขายฉะนั้นก็เลยคิดว่ามาทำในเรื่องของการเกษตรก็คือเอาผักเชียงดามาปลูก
0: ครับ
1: ถามว่าเพราะอย่างถึงปลูกเชียงดาเขาชอบอันไหนเขาทำอันนั้นเขาอยากจะกินอันไหนเขามักอันไหนเขากินอันนั้นครับ
0: ครับดีเลยครับแสดงว่าปลูกมา 3-4 ปีแล้วเนาะผักเชียงดานี่นะครับเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วปลูกบนเนื้อที่เท่าไหร่ครับที่สวนครับ
1: เนื้อที่ก็ประมาณ1งานนะครับ
0: ครับ
1: คือเขาตอนแรกอะปลูกน้อยๆแต่พอดีว่าเขาปลูกแล้วเขาได้กินแล้วก็เริ่มเก็บขายก็เขาขายไปเรื่อยๆก็คือผลตอบรับก็คือคนในพื้นบ้านเนาะ
0: ครับ
1: คือเป็นห่วงว่าผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
0: ครับผม
1: เขาก็เริ่มขายมาทีละน้อยๆแล้วก็เลยขยาย
0: ครับ
1: ขยายไปเรื่อยๆครับ
0: หลายคนบอกว่าปลูกผักเชียงดาเนี่ยปลูกบ่ยากแต่การปลูกผักให้ได้คุณภาพและปริมาณสม่ำเสมอเนี่ยจนเป็นเกษตรกรต้นแบบได้เนี่ยท่านกำนันมีเทคนิคการจัดการแปลงจะได้ผ่องครับ
1: หัวใจสำคัญของการปลูกผักเชียงดาคือเกษตรก็คือ1ระบบน้ําเนาะการดูแลในเรื่องของน้ําการใส่ใจในเรื่องของเป็นเพราะว่าใส่ปุ๋ยใส่หยังนะครับ
0: ครับ
1: คือส่วนผมเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยคอก
0: ครับ
1: ครับผมบ่ใช้ปุ๋ยเคมี
0: ครับ
1: นะครับ1มันจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับตัวเราโดยในการทำสองระบบน้ำเนี่ยคือถามว่าเราก็มีใช้น้ำ เขาเป็นร่องน้ำนะครับเนาะ
0: ครับ
1: เขาก็จะใช้น้ำในแหล่งน้ำของเรา
0: ครับผม
1: เพราะว่าน้ำในดินมันจะมีทรัพยากรมาคือมันจะเป็นปุ๋ยของมันอยู่ในตัว
0: ครับ
1: นะครับก็จะทำให้พืชของเขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีใบงามยอดงามนะครับ
0: ครับอ๋อแปลว่านี่เราต้องเอาใจใส่เรื่องความสม่ำเสมอนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของโรคและแมลงศัตรูล่ะครับมีวิธีการจัดการจะได้ครับ
1: ก็คือโรคของโรคและแมลงศัตรูเนี่ยคือถามว่าพรรคชิงดาเนี่ยเป็นพรรคอยู่ต้นคือบัดเทบอกว่าเนี่ยเขาปลูกครั้งเดียว
0: ครับ
1: เขาไม่ได้เหนื่อย
0: ครับ
1: เขาปลูกแล้วเขาสามารถเก็บยอดกินได้ตลอด
0: ครับ
1: ในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็คือเขาก็ใส่ใจในเรื่องของทั้งตัวเฮาแล้วก็ทั้งคนกินคือ คนปลูกก็ต้องปลอดภัยคนกินก็ต้องปลอดภัยนะครับเฮาก็ใช้น้ำมักที่เฮาทำเองมาจากยาเส้นนะครับเพราะว่ายาเส้นเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมันจะคืนนะครับ คือแมลงพวกเนี้ยถ้ามันได้สาดกลิ่นพวกเนี้ยมันก็จะบอกเข้ามาใกล
0: ้ครับ
1: ฉะนั้นการใช้ยาเส้นมักบวกกับเหล้าขาวนะครับมันจะเป็นน้ำมักอย่างดีที่กำจัดในเรื่องของแมลงแล้วก็เป็นการปลอดภัยสำหรับตัวเฮาโดยแล้วก็ผู้ที่เฮาจะเอาไปเพื่อเป็นบริโภคคือลูกค้าเฮาที่ซื้อกินพักเข้าไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือจะเป็นพักที่ปลอดสารพิษนะครับ
0: ผมก็ปลูกไว้กินเนาะเหลือก็จำหน่ายนะครับแล้วก็พักจังดาเนี่ยสามารถนำไปทำอาหารเมนูอย่างพ่องครับที่ท่านกำนันชอบกินบ่อยๆครับ
1: คือปัจจุบันเนี่ยถามว่าผมปลูกพรรคชิงดาเพราะอย่างเพราะหนึ่งผมชอบกินเพราะว่ามันลดในเรื่องของเบาหวานความดัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เขาจะเอาไปทำได้หลายรูปแบบเพราะว่าจะเป็นการพัดใส่ไข่ก็ดีเพราะว่าแกงใส่ปลาแห้งก็ดีแต่ที่เพิ่งทำกันมากๆนะพรรคชิงดาเนี่ยสามารถต่อยอดไปทำใบชานะครับชาจากพรรคชิงดาบางทีท่านอาจจะเห็นว่าเพิ่นจะไปบดนะครับเป็นแคปซูลนะครับเพื่อจำหน่ายแต่ตรงนี้ของผมก็คือยังบ่ตลาดผมยังบ่ขนาดนั้น
0: ครับ
1: ผมก็แค่ว่าในพื้นบ้านของผมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมปลูกทุกวันเนี้ยมันก็ยังบ่เพียงพอกับตลาด
0: ครับ
1: นะครับในเรื่องผมก็เลยว่าเอาขายยอด
0: ครับ
1: นะครับเฮาบ่สามารถที่จะส่งหรือว่าผลิตเป็นใบชาหรือว่าเป็นแคปซูลเป็นโรงงานได
0: ้ครับครับ
1: ถ้าหากว่าถ้ายังมีโอกาสที่ดีกว่านี้ก็ถ้าเกิดการขยายต่อยอด
0: ครับ
1: นะครับเราอาจจะไปทำผลิตเป็นใบชาตากแห้ง
0: ครับ
1: ต่อไปนะครับ
0: ผมโอ้ทั้งอร่อยและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะมาถึงเรื่องสำคัญนะครับที่เกษตรกรอยากรู้มากที่สุดคือเรื่องด้านการตลาดนะครับปลูกได้ดีแล้วนะครับจะเอาไปขายให้ไผ่ต่างใดพ่องครับ
1: คือถามว่าเรื่องของการตลาดนะครับปัจจุบันเนาะผมก็เริ่มต้นจากตลาดในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: อาจจะมีร้านชำร้านหยังนะครับละแวกในหมู่บ้านเขาก็ไปฝากไปขายนะครับคืออู้ได้เลยว่าการปลูกพรรคชิงดาเนี่ยตอนแรกผมก็ยังคิดว่าเขาจะไปขายไผ
0: ่ครับ
1: แต่ต่อมาคือตลาดอะในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาไปขายแล้วคือการตอบรับคือจะมีชาวบ้านเฮาเนี่ยซึ่งเฮาเองก็เป็นคนพื้นเมืองเนาะการบริโภคการอย่างเนี้ยเพิ่นชอบกินชอบหยังนะครับแล้วอย่างนึงผมอยากจะแนะนำให้กับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับการปลูกผักปลูกพืชอย่างต่างๆเนี่ยคือปลูกผักเชียงดาน่ะปลูกครั้งเดียว
0: ครับ
1: เก็บกินได้ตลอด
0: ครับ
1: แต่ถ้าท่านปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับท่านจะปลูกหลายรอบการดูแลการเอาใจใส่มันเหนื่อยเพราะผมเองก็ทุกวันนี้ผมก็เป็นกำนัน
0: ครับ
1: ถามว่าเวลาที่ผมจะอยู่ดูแลกับพืชผักพวกนี้มีน้อยนะครับคือถ้าปลูกอื่นๆน่ะต้องมาดูแลใส่ใจพ่นยงพ่นยาอย่างนั้นแต่พรรคชิงดาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าถึงเวลาตัดยอดก็ตัดยอดถ้าเขาบริจาคมันก็เลื้อยไปผมบอกเป็นอย่าง
0: ครับ
1: สิ่งนี้มันทำมือเราสะดวก
0: ยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับเนาะพรรคชิงดานะครับ
1: พรรคชิงดาเนี่ยเรายิ่งแตกยอดเราตัดยิ่งตัดก็ยิ่งแตกผลผลิตมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับผม
2: ป็นการบริหารจัดการตลาดที่พาเฮือนสุกได้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าวางแผนแบบครบวงจรนะครับทั้งต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านกำนันฝากข้อคิดสั้นๆถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะจับพืชตัวนี้เป็นทางเลือกหน่อยนะครับ
1: ก็คือผมเองก็เป็นเกษตรกรที่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเริ่มต้นจากการที่เราเจอปัญหาของเรื่องโควิดนะครับก็คืออยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับที่อยากจะจับพืชตัวนี้นะครับการปลูกผักเชียงดานครับเชียงดาพาสุกคือเราต้องสุกทั้งคนปลูกและก็คนกิน
2: ครับ
1: เราใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย
2: ครับ
1: นะครับผมบอกว่าในส่วนผมนะครับการที่เราจะดูแลในเรื่องของโรคแม่และแมลงผมใช้ปุ๋ยมักก็ผมใช้ยาเส้นน้ำมักนะครับพ่นแล้วก็ปุ๋ยที่ผมใส่ก็คือปุ๋ยคอก
2: ครับ
1: ครับเพราะว่าได้เน้นในเรื่องของเคมีนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เฮาเป็นคนดูแลนะครับถ้าเฮาเอาเรื่องของยาเรื่องเคมีเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอันตรายกับตัวเฮา
2: ครับ
1: อันตรายกับคนกิน
2: ครับ
1: ฉะนั้นเฮาเน้นในเรื่องของปุ๋ยชิวไอ้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอย่างนะครับ
2: ครับผมวันนี้ชัดเจนมากเลยครับทั้งเทคนิคการผลิตและก็การตลาดที่ยั่งยืนนะครับและก็ที่สวนก็ยังเป็นจุดเรียนรู้เกษตรผสมผสานด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านกำนันแอนมากๆเลยครับ
0: คุณผู้ฟังครับมีคำแนะนำจากหมอพื้นบ้านกินผักเจียงดาจะได้ฮือปลอดภัยแม้เจียงดาจะมีประโยชน์มากแต่เนื่องจากมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดที่แรงข้อควรระวังคือบ่ควรดื่มชาเชียงดาเข้มข้นต่อท้องว่างเพราะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดตกหวบจนเกิดอาการหน้ามืดใจสั่นวิงเวียนศีรษะได้และผู้ป่วยเบาหวานที่ทานยาหมออยู่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับปริมาณให้สมดุลผักเชียงดาในวันนี้บ่ใช่แค่ผักริมรั้วต่ออันนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของภูมิปัญญาไทยที่พิสูจน์ด้วยงานวิจัยระดับสากลและยังเป็นพืชที่ช่วยอุ้มชูเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือเมื่อเย็นนี้ถ้าเดินตลาดลองมองหาผักเชียงดาสักกำมาทำอาหารหรือหาชาเชียงดาอินทรีย์มาดื่มเพื่อสุขภาพกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขอพักเบรกกันก่อนครับแล้วกลับมาต่อกันในช่วงต่อไปครับ

ครับมาต่อกันในช่วงที่3นะครับสำหรับช่วงที่3นี้กระผมก็จะมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยต้องขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือปรับปรุงเป็นประจำทุกปีนะครับเนาะเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญกับด้านการเกษตรของประเทศไทยเช่นนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตและก็การตลาดนะครับและก็ยังเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาตัวเองนะครับทั้งยังนำข้อมูลการขึ้นทะเบียนไปเปลี่ยนฐานข้อมูลในการดำเนินงานโครงการมาตรการต่างๆจากภาครัฐนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของภาครัฐการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครอบคลุมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละพื้นที่นะครับเป็นผู้ดำเนินการในการขึ้นทะเบียนกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับการขึ้นทะเบียนจะไม่ได้ขึ้นเป็นรายนะครับแต่จะขึ้นเป็นครัวเรือนนะครับครัวเรือนทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวนะครับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับหรือพืชไร่นะครับพืชผักและก็สมุนไพรอายุสั้นแมลงเศรษฐกิจและก็นาเกลือสมุทรนะครับสามารถขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้นะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนและก็สิทธิประโยชน์ของเกษตรกรนะครับเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลภายใน15วันหลังจากที่ท่านปลูกพืชไปแล้วนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์และก็รับเงินเยียวยาภัยพิบัติและเข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลายช่องทางนะครับช่องทางที่1 นะครับท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับโดยใช้แบบคำร้องทบก.01นะครับแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลนะครับหรือช่องทางที่2นะครับสะดวกขึ้นมาแห่งน้อยนะครับท่านสามารถแจ้งผ่านตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.นะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายในหมู่บ้านนะครับที่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลของสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอดำเนินการต่อนะครับหรือช่องทางที่เกษตรกรท่านใดสะดวกนะครับสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับการแจ้งปรับปรุงเนี่ยจะมีข้อจำกัดคือได้เฉพาะรายเดิมแปลงเดิมโดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทันทีนะครับส่วนรายใหม่ก็ให้ท่านได้ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะครับการขึ้นทะเบียนหรือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทำฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลการปลูกแล้วนะครับจะมีการตรวจสอบทางสังคมหรือการติดประกาศประชาคมเพื่อรับทราบและรับรองข้อมูลนะครับก็ขอให้ท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับไปตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการปลูกพืชของท่านตัวเองนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยท่านสามารถติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่ชุมชนของท่านผ่านทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อไปนะครับและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสู่ฤดูการผลิตปี 2569/2570 ก็ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ได้ปลูกพืชแล้วทุกท่านนะครับได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวเกษตรกรเองสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของการจัดการแปลงและรับมือสถานการณ์น้ำขอให้เกษตรกรได้ติดตามสภาวะแล้งและก็ฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดนะครับหรือเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีโอกาสสูงถึง 82% ที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2569 ซึ่งคาดการสภาพอากาศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปี 2569 เนี่ยจะมีสภาวะในการฝนตกชุกและก็มีฝนทิ้งช่วง
เป็นสลับกันไปนะครับก็ขอให้เกษตรกรได้เตรียมพร้อมรับมือนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวด้านการเกษตรของตำบลบ้านเรือนอำเภอประสางจังหวัดลำพูนไปพอสมควรแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเกษตรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าสางเบอร์โทร0535213533 0535213533และก็ขอฝากทุกท่านติดตามเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอป่าสางแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำปูนทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงแรงทาง FM 95 MHz สุดท้ายนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลาง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราเจอกัน18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับในวันเสาร์นะที่20มิถุนายน2569นะครับวันนี้มีเรื่องราวมาอุ้มเอ๋ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยสลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับฮอปป้ากันในช่วงแรกจะนี่นะครับเช่นเคยติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะจะได้วางแผนการใช้ชีวิตกันได้ถูกเนาะหยุดยาวจะนี่นะหยุดวันหยุดจะนี่เนาะจะได้สักพาสักผ่อนเดินทางไปนั่นไปนี่เข้าให้เข้าสวนนะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้อครับ

เบานะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของการตัดผมเนาะอยากมีอาชีพด้านการตัดผมนะครับซึ่งคณะนี้

ได้สตรีกลุ่มเปราะบางและผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อายุระหว่าง15ถึง50ปีมีที่พักฟรีทุกเพศจัดเลี้ยงอาหารฟรี3มื้อวัสดุฝึกอาชีพฟรีนะครับครูผู้ฝึกสอนนี่ก็ระดับมืออาชีพนะวัสดุอุปกรณ์ฟรีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนะสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากรอริเอลนะใช้ในการเรียนทั้งหมดนะครับเรียนจบแล้วก็ได้รับวุฒิบัตรนะกลับไปสมัครกันได้นะครับลิงก์กรอกสมัครอยู่หน้าเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95เนอะท่านใดสนใจก็ไปเรียนกันได้สำหรับหลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นนะครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่3ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์สตรี72พรรษาละปูนนะในช่วงที่ผ่านมาเขาได้อู้ถึงหลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นนะครับมีแฮมหนึ่งหลักสูตรที่มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับสอนโดยอาจารย์อรภัยนะมาลัยกุลแพทย์แผนไทยนะครับใครสนใจเข้าเรียนเนาะต้องมีอายุบ่ต่ำกว่า18ปีสำเร็จการศึกษาบ่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับรวมม.3เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจบ่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัตินะครับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม69จะมีการสัมภาษณ์วันที่6ถึง7กรกฎาคมและก็ประกาศรายชื่อวันที่8กรกฎาคม69นะไปสแกนเรียนหลักสูตรกันได้นะครับหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็เช่นเคยนะเข้าไปตีเพจ Facebook สวทลปูน FM 95นะครับจะสแกน QR code ก็ได้หรือว่าคลิกตี Google Form ตีแปะไว้คือหน้าโพสต์ก็ได้นะครับกระจายเนอร์ท่านใดสนใจรับจำนวน20คนต่อรุ่นและก็ต่อหลักสูตรนะครับ

ประการในช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ให้คุณผู้ฟังมาฟังเพลงกันนักๆนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์จะนี่เป็นการผ่อนคลายพักผ่อนไปในตัวฟังเพลงสบายๆ สลับกับเนื้อหาสาระเบาๆนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับแต่ก่อนที่จะไปฮั่นนะก็มาฟังกันสักข่าวหนึ่งเนาะแต่ว่านี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก่อนนำทีมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่บริเวณหัวสะพานขวามุงนะครับฝั่งวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนะซึ่งนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนครับแล้วก็พลัสจังหวัดลำพูนเนาะนายปรีชาสมชัยก็ได้ขนำก็ได้นำคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและประชาชนรวมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และโครงการลงทะเบียนเพื่อวัดสวัสดิการแห่งรัฐ69นะครับซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้เดินนำคณะเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางถนนคนเดินนะครับแล้วก็กล่าวพบปะทักทายพ่อแม่ปอก้าเมก้านะครับภายในถนนคนเดินนะครับแล้วก็แจกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าตลอดจนมีการมอบสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับเพื่อแสดงการเข้าร่วมโครงการเป็นการช่วยส่งเสริมการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นและนะครับเพิ่มการเข้าถึงมาตรการภาครัฐของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกรัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจิกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forexจึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภัทรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดือนหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟฟิตคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุข

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่20มิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุเทนพรหมใจนะครับทีมงานก็คงเสียที่ห้องส่งนะครับที่เชื่อมสัญญาณให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอากรสิมิทักษ์อคเดชคัมภีระและเดชาธรชัยโสดานะครับวันนี้ขออภัยคุณฟังนะครับไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแต่ว่าเราก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับทักทายพี่ๆทุกคนในรายการแวดวงกีฬานะครับเริ่มต้นวันนี้ในรายการแวดวงกีฬานะครับไปเรื่องของความยินดีของทีมกรีฑาไทยก่อนเลยนะครับกรีฑาไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกรีฑาอาเซียนเรลย์อัตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งตามเวลาท้องถิ่น 19:10 นะครับการแข่งขันวิ่งผลัดผสม400เมตรผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยซึ่งประกอบไปด้วยหมายหนึ่งตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับหมายที่สองทางด้านของถูครับสุการดาเพชรอุรักษาหมายที่สามบิวพลุพลบุญสอนหมายสี่ครับอิราพัฒน์ขานอ่อนตาครับควบวิ่งกันโอ้โหคือชายออกสตาร์ทด้วยชายนะไม้2เป็นหญิงไม้3ชายแล้วก็ไม้4ก็เป็นชายเป็นหญิงนะครับก็สลับกันปรากฏว่าไทยเข้ามาเป็นที่1ครับเลขสวย 41.14 วินาทีครับทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2562ตอนนั้นเราทำไว้ 41.99 คราวนี้เราทำ 41.14 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับซึ่งก่อนก็ในช่วงของการแข่งขันในช่วงของไม้ที่2ไม้2ไม้3เนี่ยบิวพลพลบุญสอนเนี่ยตามหลังจีนอยู่นะครับตามหลังจีนอยู่นะแล้วก็ตามหลังอินเดียด้วยนะเรามาแซงอินเดียแล้วก็แซงจีนในไม้สุดท้ายเนี่ยจีรพัฒน์นะครับบิวพุทธิพลแซงเข้ามาแล้วก็ส่งไม้กับจีรพัฒน์ซึ่งจะส่งไม้เนี่ยตามหลังอินเดียแล้วก็ตามหลังจีนนะครับเพราะว่าเบลจีรพัฒน์เนี่ยมาแซงอินเดียได้แล้วก็คว้าเหรียญนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินขอไปนะครับเหรียญเงินจีนนะครับมาแซงอินเดียที่เข่าปลาย 41.29 และเหรียญทองแดงอินเดีย 41.47 วินาทีนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ขอเชิญแฟนๆชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์และกีฬาของเราครับให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ 19:35 รายการผลัดต่อไปผลัดผสมนี่จะเป็นการแข่งขันวิ่ง4x400เมตรชายนะฮะ4x400เมตรชายของเราก็มีโอ้โหดีกรีนะแต่ว่าต้องบอกว่าในระดับ4x400เนี่ย

0: ต้องลุ้นกับอินเดียแล้วก็ลุ้นกับจีนด้วยนะเขาแข็งแกร่งในระยะนี้นะครับจากกรีธาคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับหนึ่งเดียวของไทยครับกันตะพลหวังเจริญแข่งขันแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับเราเหลือหนึ่งเดียวในประเภทชายเดี่ยวนะครับกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งปรากฏว่าในเกมที่1นะครับกันตะพลขึ้นนำไปก่อนนะครับ20-16แต่เซฟนะปิด4เกมพอยต์ไม่ได้ครับต้องมาลุ้นกันที่20เท่ากันครับโอ้โหน่าเสียดายแต่ว่านะในช่วงของยิวครับทางด้านของกันตะพลได้2แต้มรวดเลยนะครับชนะ22-20ครับโอ้โหต้องเหนื่อยในเกมแรกครับพอเกมที่2นะกันตะพลไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อครับขึ้นนำมาตั้งแต่ออกสตาร์ทในเกมที่2นะครับแล้วก็ชนะไปครับ21-15ครับกันตะพลผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศครับพรุ่งนี้ไปชิงกับฮูชิอานนะครับจากจีนนะครับที่ชนะอีวีจากมาเลเซีย2-0เกม21-15และ21-18นะครับนี่คือทีมนะนักแบดมินตันไทยนะครับของทีมชาติไทยนะกันตะพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเมื่อวานคู่ที่ตกค้างนะครับชายคู่เราตกรอบนะครับพีรัชชัยสุพรรณกับโอโมภคพลธีระรัชกุลนะครับแพ้กับคู่ของเกาหลีใต้ครับทางด้านของจินยองกับลีจองมินนะครับ1-2เกมนะครับ19-21 22-20แล้วก็11-21นะครับนะพรุ่งนี้เชียร์กันตะพลหวังเจริญหนึ่งเดียวของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ20:30 คืนนี้นะได้ลุ้นกันกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับระหว่างทีมชาติไทยไปลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับรอติดตามชมกันนะครับก็วอลเลย์บอลคราวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้มาแล้วชัยชนะ1ครั้งนะครับได้ตอนนี้6แต้มแล้วนะครับนะก็ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไทยนะครับลงแข่งขันวอลเลย์บอลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้าแข่งขันเนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนักกีฬานะครับสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาของเราก่อนจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเราอีกงานนึงนะเจอแคนาดาใช่ไหมในค่ำคืนนี้นะครับทางโมโนแม็กและโมโน29เนี่ยโมโนสปอร์ตเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะได้เชียร์นะได้เชียร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้านะฮะวอลเลย์บอลในวันนี้คู่ก่อนหน้าก็มีการแข่งขันก็เป็นทางด้านของที่จบไปเนี่ยมีโปแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์นี่ฟอร์มนี่อย่างยอดเยี่ยมนะชนะโปแลนด์มา3-1เซตชนะ5ครั้งแล้วนะครับแล้วคู่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกานะครับชนะอิตาลีนะครับนะฮะ3-0เซตเลยเกมบู๊เลยนะสหรัฐอเมริกาก็ตบหนักเหมือนกันนะชนะอิตาลีไป3-0นะครับก็คว้าชัยชนะกันไปนะครับแล้วก็รอชมสำหรับคู่ของไทยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เราก็จะไล่รอเชียร์นะครับสำหรับแข่งขันของไทยนะครับก็ความพร้อมนะเรามีโอกาสที่จะชนะนะนะครับเจอแคนาดาในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะชนะนะครับในการเจอกับแคนาดานะครับก็รอลุ้นกันนะครับในการเจอแคนาดานักกีฬาของเรามาถึงสนามในช่วงเวลาสัก18:30นะครับก็นักกีฬาก็กองเชียร์ก็มาร่วมกันนะมาต้อนรับนักกีฬาของเรานะครับนะก็ฝ่ายของเรานี่อย่างที่บอกนะโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะประชุมทีมกันนะครับนะฝึกซ้อมเบาๆก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประชุมก่อนเข้าสนามนะเน้นแทคติกแผนการเล่นในแต่ละนะในละกลุ่มเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วบอลคอมโพสิฟนะครับลิเบโร่แล้วก็สรุปภาพรวมนะครับในการเล่นเพื่อจะเอาชนะได้ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยากรายงานตารางอยู่ในข่าวนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็มีผลนะครับว่าเราจะอยู่ในเนชั่นลีกปีต่อไปปีหน้าหรือว่าปีต่อไปนะครับก็ อย่างที่บอกนะโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์มา3ต่อ1นะครับญี่ปุ่นกำลังแข่งขันกับโดมินิกันอยู่นำอยู่1ต่อ0เซตนะครับแล้วก็ไทยที่แข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วก็มีจีนเจอกับบราซิลนะไทยเจอแคนาดา 20:30 น.จีนเจอกับบราซิล 20:00 น.นะครับแล้วก็มีตุรกีเจอเยอรมนี 23:30 น.คะแนนตอนนี้กำลังคะแนนเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับนำอยู่มี17บราซิล16ญี่ปุ่นหัวแถวของโลกแล้วนะครับ16คะแนนโปแลนด์16นะอิตาลี15นะฮะจีน13นะแคนาดา13ตุรกี11นะนี่คือหัวแถว1ถึง8นะครับส่วนรองลงมาก็ต้องลุ้นกันนะมันจะเป็นเนเธอร์แลนด์เชกเกียเซอร์เบียนะครับเยอรมนีเบลเยียมยูเครนนะไทย6คะแนนนะครับฝรั่งเศสมี3บัลแกเรียมี3ด้าสาธารณสาธารณรัฐโดมินิกันมี1คะแนนนะครับไทยเจอกับแคนาดาซึ่งมีอยู่13คะแนนอยู่ที่7นะครับนะขอเชียร์เชียร์นะอย่างน้อยๆนะถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้ได้เราได้2เซตจะเก็บแต้มทุกแต้มมีค่าในการอยู่ในลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะฮะไม่อยากจะให้ตกชั้นนะครับเก็บแต้มได้เยอะๆครับให้มากที่สุดถึงแพ้ควายแพ้แบบมีแต้มนะครับแต่ใจดีก็คือต้องชนะนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนความเร็วนะก็ติดตามได้2รายการนะครับรายการแรกคือ MotoGP นะครับหลังจากที่จัดอันดับต่อเนื่องกันเรียบร้อยแล้วนะ MotoGP สนาม9นะรายการเช็คกลางปีนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของสปินเรสส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับวันนี้นักกีฬาที่ทำงานได้ดีนะครับออกหัวแถวในรอบสปินเรสแล้วก็เมนเรสพรุ่งนี้ด้วยนะค่ำคืนนี้สปินเรส 20:00 น.เนี่ยไอโอกุระนะฮะฟอร์มดีมากอยู่หัวแถวนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดีเดียจานโตนิโอนะครับฟานซิโกบัญญาญานะครับมาโคเบเชตติที่มีคะแนนสะสมอยู่นะครับมาเกสนะครับนะอยู่ที่5นะครับแล้วก็เดียโกโมเรล่านะครับนี่คือ1ถึง6นะครับที่อยู่ในกลุ่มหัวแถวนะครับก็รอลุ้นกันนะครับ MotoGP 39ใครจะได้แชมป์สปินเรสใครจะได้แชมป์เมนเรสก็ลองติดตามดูนะทางทรูวิชั่นสปอร์ตทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับค่ำคืนนี้สปินเรสนะ 20:00 น.เมนเรสพรุ่งนี้นะครับ19:00 น.นะครับส่วนรายการที่ไทยก็คือการแข่งขัน BRIC Superbike 2026สนามช้าง International Circuit นะครับโซนี่นี่ค่อยการสนับสนุนอุปกรณ์ภาพถ่ายและวิดีโอและช่างภาพก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะช่างภาพได้ยืมได้ถ่ายภาพนะภาพจักรยานเข้าโค้งสวยๆนะสนามโค้งบุรีรัมย์นะโค้ง13โค้งนะครับแล้วปีนี้บอกเลยนะฮะว่าสนามที่บุรีรัมย์ในการ Next Year BRIC Superbike ซึ่งเริ่มวันนี้นะครับวันนี้รอบจัดอันดับเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ครับปีนี้ได้ฮอเก้นาบาโรนักบิดมอโตทูชาวสเปนนะครับฝีมือระดับโลกมาแข่งขันด้วยในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะมาเป็นอันดับที่1นะจัดอันดับโอ้โหเขาระดับมอโตทูครับนะเคยเจอกับกล้องสมเกียรติจันทรามาแล้วนะครับส่วนรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc นะคนที่คะแนนหัวแถวนะครับนักบิดจากออสเตรเลียนะชูแรนเคอร์เบอรี่นะครับนะก็หัวแถวนะครับมีเพศสุดหล่อด้วยนะฮะทางด้านของโกรทางด้านของโอมภวัตจิตสว่างดีนะฮะก็ลงแข่งขันรุ่น 1000cc ST3 นะครับซึ่งการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะครับแข่งขันกันนะวันนี้ก็จับอันดับนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็เป็นการแข่งขันรอบเมนเรสนะครับนะไปติดตามกันนะครับมีตั้งแต่รุ่น 1,000 รุ่น 600 250นะครับนะรอลุ้นรอติดตามกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับนะไม่ว่าจะเป็น 1,000cc นะครับ 600cc นะ 250cc นะครับนะก่อสักโดนสายนี่คุ้นๆอยู่ชื่อไอ้เป็กกฤษดาธนาโชคนี่นะโปรคอนด้านี่มาด้วยนะครับรุ่น 244นะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของสนามช้างนะแล้วก็ทูสปอร์ตถ่ายทอดสดด้วยนะครับใครอยากเจอดารานะทางด้านของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มมาสร้างสีสันด้วยนะศิลปินตัวท็อปเลยนะมาร่วมสร้างสีสันนี่คือความเร็วนะครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของจักรยานนะครับการแข่งขันจักรยานที่BMX นะครับนะก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะซึ่งจัดการแข่งขัน ที่ได้รับความสนใจนะที่ทองผาภูมินะครับนั่นของนายอำเภอทองผาภูมิคุณอนุสรสง่าแสงนะครับขอชื่นชมนะแล้วก็ปลื้มใจนะที่นักแข่งจักรยาน BMX ทั่วไทยนะไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4นะครับคือคักมากนะครับนักกีฬาผู้ติดตามกว่า 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายอำเภอทองผาภูมินะครับนะต้อนรับนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันนะครับ BMX ด้วยทุเรียนเงาะและมังคุดนะของดีประจำอำเภอนะโอ้แล้วก็ท่านนายกสราวุฒิศรีท่านดอนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิก็พร้อมนะสนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาจักรยานนะครับนะในการแข่งขันจักรยานนะครับนะก็ให้แข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาสนามแข่งขันร่วมกับด้านของผู้อำนวยการนะฮะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับคุณสกลอักษรธนวัฒน์นะครับนะก็กราบสุนนะครับให้มีการแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4นะครับที่สนามจักรยานบีเมกภายในสวนสุขภาพพระรานกิจเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เปิดการแข่งขันนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแทนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ท่านผู้อำนวยการสกลมาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะนักกีฬาทีมชาติที่ลงแข่งขันในซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมนะฮะโกเมสมาด้วยแล้วก็แน่นอนแหละครับระดับโกเมสประเสริฐสุขนะครับนะฮะก็คว้าแชมป์แน่นอนนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะนะครับอ๋อนะขออภัยเป็นพุทธภูมินาคแป้นด้วยนะโกเมสสุขประเสริฐนะนะครับมาด้วยนะแล้วก็มีพุทธภูมินาคแป้นนะครับที่ลุ้นกันนะครับ2คนนี้ก็อยู่ในชุดเอเชียนเกมนะครับไปสัมผัสนักกีฬาชุดเอเชียนเกมด้วยนะชุด4เกมนะครับส่วนประชาชนหญิงก็เขมิกาศรีโสภานะครับนะนะครับแล้วก็มีชนิกาทางด้านของชุติการกิจวานิสเถียรก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะที่ไปแข่งขันนะครับทั้งรุ่นประชาชนรุ่นเยาวชนนะครับแข่งขันกันส่วนพรุ่งนี้เริ่ม 9:00 นนะครับรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง Thailand Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube CCA Channel นะครับให้ชมนักการแข่งขัน BMX นะครับจักรยาน BMX นะครับจักรยานไปดูเรื่องของกอล์ฟคุณผู้ฟังครับก่อนที่ไปฟุตบอลโลกนะครับแม่นานๆทีที่ได้เห็นข่าวของอาอธิยาทิติกุลจิโน่ฮะจิโน่โดต้องบอกว่าจิโน่เนี่ยนะครับไม่ผ่านนะการตัดตัวในการแข่งขันกอล์ฟนะนะในการแข่งขันกอล์ฟจิโน่นะครับไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็โดนปีเกินไปเยอะนะในการแข่งขันกอล์ฟวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันสำหรับจิโน่นะครับโดนตัดมาไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ส่วนกอล์ฟอีกรายการหนึ่งกอล์ฟสีสันตะวันออกนะก็จะแจ้งให้กับคุณฟังด้วยนะครับกอล์ฟหญิงนะฮะไมเออร์ LPGA Classic รอบ2นะครับที่มิชิแกนนะก็วันนี้วันที่2ของเราก็ก่อกลุ่มผู้นำอยู่นะครับคือโปรเมียวปัจจรีอนันต์เมรุกานแล้วก็โปรพราวนะครับเชนตีวรรณแสนนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยที่พยายามเกาะกลุ่มผู้นำนะเกาะกลุ่มนะตอนนี้อยู่ที่22ร่วมนะอยู่ที่4อันเดอร์พาร์140แต่ว่าอย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโอ้โหก็พยายามจะแก้ตัวจากการที่ตีไม่ดีในวันแรกนะครับวันนี้ทำตีดีขึ้นมาแต่ไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับก็โดนตัดตัวออกไปนะครับผู้นำนะเป็นโปรจีนที่ไม่ผ่านการตัดตัวนี่เป็นรายการที่2นะของโปรจีนในปีนี้นะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับพอแล้วก็มีตัวคนหนึ่งของไทยคือโปรฮัทสู่วิชาวินิจฉัยธรรมนะไม่ผ่านการตัดตัวนะครับไม่เพียงพอผู้นำเป็นจิ้งหยานโปรชาวอเมริกานะครับ10อันเดอร์พาร์สกอร์นำอยู่นะ134นะครับแล้วมีโปรจากออสเตรเลียนะครับก็คือแคสติโพแล้วก็ลอตตี้วูกจากอังกฤษนะครับตามหลังอยู่1สโตรกนะครับอยู่ที่2ร่วมนะครับของไทยนอกจากทางด้านของโปรเมียวปัจจารีกับโปรพราวชเลตตีแล้วนะครับก็ยังมีโปรคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องลุ้นตามกันมานะครับคือโปรจัสมินที่ดาพาสวนบุระที่49ร่วมนะครับอยู่ที่49ร่วมนะครับคนอื่นๆนอกจากโปรจีแล้วนะฮะโปรโมโมริยาจุธานุการโปรเปียโนอภิชายุบลโปรแหวนพรนุงเพชรล้ำนี่ก็ไม่ผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรอบนะฮะกรอบรายการใหญ่นะครับ ส่วนกอล์ฟในประเทศนะฮะกอล์ฟในประเทศเป็นการแข่งขันกอล์ฟสีสันตะวันออกนะครับก็ที่นครนายกนะครับกอล์ฟสีสันตะวันออกที่นครนายกสีสันตะวันออกกอล์ฟพระไดส์ Color of the East Golf Paradise 2026นะครับที่สนาม Royal Hill นครนายกครับบรรยากาศธรรมชาติมากสนามนี้ผมไปวิ่งมาแล้วไปดูกอล์ฟมาแต่ทีนี้เป็นหรอครับคุณท่านครับแต่พอรู้นะว่าเล่นกันอย่างไรไปเชียร์ได้นะครับนะฮะก็รายการนี้เนี่ยโอ้คึกคักนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภูมิภาคตอนออกร่วมกับบริษัท Triple Nine Network จำกัดนะครับจัดการแข่งกอล์ฟรายการใหญ่นะครับก็คือซีซั่นตอนออกกอล์ฟพาราไดซ์ Color of the East Golf Paradise 2026สนามที่1นะครับที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับที่นครนายกนะครับเป็นการจัดการแข่งกอล์ฟพร้อมด้วยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลนะครับภายใต้กลยุทธ์ Play Stay Safe นะครับมุ่งกระตุ้นให้นักกอล์ฟและครอบครัวได้เดินทางพำนักค้างคืนและจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระจายรายได้สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในการแข่งขันนะฮะสนามแรกเต็มไปด้วยความคึกคักของนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันกันนะครับท่ามกลางธรรมชาตินะร่มรื่นนะครับแล้วก็ลุ้นวันมากมายนะครับแล้วก็ลุ้นดูทุเรียนด้วยนะตอนนี้ทุเรียนที่หลังสนามเนี่ยก่อนเข้าสนามกอล์ฟเนี่ยโอ้โหชาวสวนทุเรียนนครนายกปลูกเยอะมากนะครับไฮไลท์นะก็มีนักกอล์ฟหลายคนขึ้นมาแข่งขันนะครับแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นคุณณวินฟูทวีมั่งทรัพย์นะครับนะครับคว้าแชมป์ไปนะเออวอลโลครอสประจำสนามนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมรางวัลถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แพ็กเกจออกรอบที่พักสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลชลบุรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากผู้เข้าแข่งขันจบแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็มอบได้รับเกียรติบัตรนะครับนะครับแล้วมอบรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรติจากด้านของผู้บริการภูมิภาคตอนออกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณกนกกิติกาเกิดวุฒิกรนะครับแล้วก็คุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะครับให้เกียรติร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนี่คือการแข่งกอล์ฟสนามต่อไปรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบว่าสนามต่อไปเป็นที่ไหนนะครับซึ่งโครงการ Color of the East Golf Paradise นะครับก็เดินหน้าถึงมอบประสบการณ์แข่งขันกอล์ฟสุขค่าแนวคิด Play Stay Safe นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสนามที่2ศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูนะครับจังหวัดระยองนะครับนักกอล์ฟสนใจไปเที่ยวด้วยพักด้วยตีกอล์ฟด้วยนะครับก็ไปแข่งสมัครแข่งขันกันได้นะครับนะในเพจ Facebook ของซีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ19:52 นะครับวอลเลย์บอลนะครับ20:30 ไทยแคนาดานะครับแต่วอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour ยันหยางโอเพ่นไชน่านะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเภททีมหญิง1นะครับทีมไทย1นะครับทาราวดีนราพรพัฒน์นะครับหรือว่าน้องไบร์ทครับกับคู่กับวรพัชยากรก้องพบสัตตะวดีนะครับโรเบสนะครับเอาชนะคู่ไทย2ครับพัชรพรสิงหวงศ์หรือสัญญากับสมิตราศรีมะโรงงามนะครับ 2-0 เซต 21-13 21-15 นะครับทำให้ไทย2เนี่ยจบอันดับที่9นะครับได้ของที่9ร่วมทีมไทย1นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะเจอกับทีมจีน1นะครับนะรอได้ลุ้นกันต่อไปนะครับทีมชายนี่ต้องไม่ผิดแพ้นะทีมชายแพ้นะครับทีมชายแพ้ออสเตรเลียนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศนี่ทางด้านของเนติธรมุนีกุลนะครับเฟรมจับคู่กับปรวิทย์เต่าวะโตรวตั้มนะครับนะครับแพ้กับออสเตรเลียนิโคลาดิสกับทางด้านของคารันเชอร์นะครับ0-2เซต18-21และ14-21นะครับเป็นทางนะตกรอบนี้ทีมชายไทยได้แค่ที่5นะครับนะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour หยันหยางโอเพ่นไชน่าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเหลือหญิงนะทีมหญิงไทย1นะครับนะทางด้านของไบค์กับเบสนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากการขันวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ผลปรากฏว่านครปฐมนะเอาชนะเจ้าภาพพลังการนะครับนะ2-0 นะครับนะแล้วก็จะไปชิงแชมป์กับไชน่าทอบิลที่ชนะสมุทรสาครซิตี้1-0นะครับ พรุ่งนี้ทั้ง2ทีมนะทั้งไชน่าแล้วก็นครปฐมจะเป็นตัวแทนของโซนตะวันตะวันภาคกลางภาคตะวันตกนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคู่ชิงกันที่สนามกรีฑาบัวสเตเดียมเป็นนครปฐมเจอกับไชน่าฮอบิลนะครับรอติดตามกันนะครับในเพจของไทยยูทฟุตบอลหรือว่า YouTube FA Thailand นะครับนะครับนี่คือโรงฟุตบอลโค้กครับนะส่วนเรื่องของการแข่งขันยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ครับซึ่งดึงเยาวชนสืบสานมวยไทยผ่านศิลปะการเต้นร่วมสมัยชิงรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับวันนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Pro บางแคครับมีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดงสเตจแดนซ์ร่วมสมัยนะครับโดยได้รับความนิยมได้ความร่วมมือการสนับสนุนต่างๆนะครับจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารดร.ปัญญาหาลำยวงนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีนางสาววินลิตาอาดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะตัวแทนคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับนะมีทางด้านของคุณสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษานะครับคุณตรีรินทนปุณณะโนทกเลขานุการสังคมส่งเสริมกีฬาทางทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.ตารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับนะร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ดูแลให้กำลังใจนักกีฬารวมถึงผู้ปกครองนะฮะสื่อมวลชนมากมายนะครับซึ่งทางด้านของการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นการเปิดทักษะให้กับน้องๆ นะฮะที่เข้าแข่งขันมากับหลายทีมมากเลยนะครับทักษะความสามารถนะครับเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับแล้วก็คะแนนต่างๆนะครับมีกำหนดเวลานะครับช่วงต่างๆนะครับ1นาทีสเต็ปแดนซ์นะฮะนาทีที่2เรื่องของอันใช้เรื่องของผสมผสานเรื่องของไหว้ครูเรื่องของแดนซ์นะครับความสามารถต่างๆนะครับเพื่อให้นักกีฬานะฮะได้โชว์ความสามารถตามข้อกำหนดเอาไว้นะครับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับนะรองชนะเลิศ 50,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับเลยนะครับรางวัลป๊อปปูล่าวูดก็มีนะครับก็โอ้น้องๆได้ดูวันนี้น้องๆเก่งมากนะฮะเก่งจริงๆนะครับใช้ความสามารถเรื่องของความเป็นทีมเอามวยไทยมาใช้นะฮะที่สำคัญนะเรื่องทีมเรื่องการออกกำลังกายและการสืบสานเรื่องของมวยไทยด้วยนะครับก็เดมอลนะครับที่เดมอลไลฟ์โซบางแคนะครับวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะปิดท้ายวันนี้เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นบราซิลชนะแฮตตินะครับ3ประตูต่อ0นะครับมาเตอสคุญญานะครับยิง2ประตูนะครับอีกลูกหนึ่งเวเนซุสจูเนียนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานตามเป้าของบราซิลนะแชมป์โลก5สมัยนะครับได้3คะแนนนะฮะก็ส่วนเฮติกับแพ้2นัดรวดนะครับบราซิลนัดต่อไปก็เจอสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เฮติเจอมอร็อกโกนะครับส่วนมอร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากอิสมาเอลโซบารีนะครับนะก็ไปชนะของมอร็อกโกนะก็ได้3คะแนนนะครับนะได้3คะแนนนี่คือฟุตบอลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งวันนี้นะฮะที่ปารากวัยเหลือ10คนนะชนะตุรกี 1-0 นะครับปารากวัยได้ประตูจากมาเทียสกาลาซ่านะครับแต่ว่านักเตะอย่างมิเกลอามิลอนเนี่ยเจอใบแดงเพราะกฎหมายของฟีฟ่านะพูดจุปากเนี่ยนะพูดจุปากนะครับโดนใบแดงนะเป็นกติกาใหม่นะก็เพียงพอแล้วนะฮะได้ใบแดงเหลือ10คนแต่ก็ได้ชนะ3แต่1ประตูต่อ0ได้3แต้มนะครับสำหรับปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะฟุตบอลโลกก็มีถ่ายทอดสดนะทางโมโนนะครับโมโนช่อง29มีช่องที่ดูฟรีช่องที่เสียตังค์นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะจะเลือกติดตามนะฮะเรื่องติดตามนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้วอลเลย์บอลครับไทยเจอกับแคนาดาร่วมเชียร์ไปก็พร้อมกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญา และฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้เนี่ยไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ99พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPและการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอันนี้เช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกส์ต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทางนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศษและนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพ ้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย Plusการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 25,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่างสองประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3-0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ขณะที่วินิกีอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก 0-1 โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย 2-0 สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้จะรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรสวันเพลงพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุปกรณ์สิริลนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบโมฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ด World Cup Rome 2026ที่ประเทศอิตาลี ST วรีระยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภท Street Women ไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภท Street Men จบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจารีอนันตฤกษ์การและโปรพาวชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่เสียเนื้อพา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการจัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาจิติกุลที่มารอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วโชนะเอลรอยชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2เจ จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
17: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: มันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลมาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของห้องศิลนั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่และตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของห้องศิลปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทั้งวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยไปจนกระทั่งถ้าหากว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เหมือนกันนะครับมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2 ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2 ตัวอักษรท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-boy J Japan ปิดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAจุกแอร์แซนนั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์ผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยกันละกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มี3 ตาใส่เสื้อสีแดงเหน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยคำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหญิงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไสกีสิงข้าพเจ้า4 คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเซาหูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาฮูก็บอกว่าแต้หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต้หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต้หลุนกินแล้วก็เสกน้ำ

0: ้ำพรมตัวของแต่หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต่หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท่วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบท่วน3วันพอแต่หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไสกีแล้วท่านผู้ฟังพอนายประตูเข้ามาบอกกับแต่หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นสิทธิ์หลีงักจะเข้ามาหาแต่หลุนก็เลยให้นายประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต่หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวาหนึ่งก็เข้าไป2เมตรแล้วนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะเหตุอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิวซินที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั้นชื่อว่าบุญขุยนะแต่หลุนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์ของหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึง2ยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำบุญตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าไอ้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่ๆมาถึงตรงนี้เซาหูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุงขึ้นจิวซินสิทธิ์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาฮูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแต่มาตอนเนี้ยมีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่าออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็ไม่ได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปากธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจ แล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญหุยออกไปชวนรบเกียงจูแหย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลิงกับเอียวบุญหุยทหารทั้งสี่คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญหุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืนไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงจูแหย่ให้รู้เกียงจูแหย่ได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจียนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทำนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลีงักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเศร้าหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวห้องเต้เห็นดาวพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเศร้าหูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเศร้าชวนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโก๋เซาหูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำพันดึกบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาหูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการตีเมืองไซกีเซาหูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาหูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแหย่ขณะเมื่อทหารสี่คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโขทั้งสี่คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคนสามตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแหย่ก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมีสามตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและก็หนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดหลิงักเห็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแหย่นั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแหย่หรือยังไงเกียงจูแหย่ก็รับว่าเออเรานี่แหละเกียงจูแหย่แม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราหลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิมลงสัวซินคงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราจะช่วยแต่หลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจูแหย่ก็บอกว่าท่านเป็นโตหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าหล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรล่ะนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอ๋องเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝังเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งขู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแหย่เกียงจูแหย่ก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉียหนึ่งอึ่งเทียนหัวหนึ่งเอียวเจี้ยนหนึ่งทั้งสามคนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้ ลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ้งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเสาฮูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ้งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโลเชเห็นอึ้งเทียนหัวรบกับแต่หลุนเกรงว่าแต่หลุนจะจับอึ้งเทียนหัวไปได้โลเชก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ้งเทียนหัวรบแต่หลุนกับโลเชรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้นรบอยู่กลางทหารจะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็นสามหน้าหกมือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแยบาดเจ็บล้มตายไปอันมากโลเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแยเกียงจูแยจวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่เหยวเจียนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหล่หลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ้งเทียนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองลิงฮับกับแต้หลุนขั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำและกระสะน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเจี้ยนกับโลเชียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแยแม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจี้ยนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศกับเทพพยดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทักแกล้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยดารักษาอยู่บนเชิงเทินสำคัญกว่าทหารเมืองไซกีหลีงักก็ตกใจชักม้ากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเอียวเจียนเห็นเทพพยดาลงมาก็ดีใจขึ้นไปบนเชิงเทินคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบัดนี้บูอ๋องกับเกียงจูแยป่วยหนักลงทุกวันขอท่านจงโปรดช่วยชีวิตบูอ๋องกับเกียงจูแยด้วยเถอะรวมทั้งทักแก้วทหารชาวเมืองขอให้รอดจากความตายยกเต็งจินหยินก็เลยบอกว่าหลีงักนั้นใช้สิทธิ์ทั้งสี่เข้ามาโปรยยาลงในน้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปทำหวยหุนตงขอยาซำฮ่องเต้กำไทยในประเทศพญาดาผู้ใหญ่ทั้งสามนั่นแหละนะครับพอได้ยานั้นมาจึงจะแก้ยาของหลีงักได้ เรามาช่วยป้องกันเมืองได้เอาไว้ทั้งนี้หวังจะมิให้หลีงักเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องหลีงักเข้ามาถึงเชิงกำแพงเห็นเราก็กลัวกลับไปค่ายแล้วเราจะลาท่านไปว่าแล้วเทวดาทั้งสองก็พาเทวดา 3,000 บันดาลให้เป็นลมปลิวหายไปขณะเมื่อเทวดาไปแล้วเอียวเจิ้งก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหวยหุนตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอียวเจิ้งเข้าไปเฝ้าซำฮ่องเต้เอียวเจิ้งก็คำนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไสกีเกิดความไข้ขึ้นมาหยกเต็งจินยินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไสกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินยินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตรงนี้บูอ๋องและก็ทหารชาวเมืองไซกีจะได้รอดชีวิตกันเทวดาผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูใหญ่กับชาวเมืองไซกีก็จะพากันตายทั้งสิ้นเทวดาผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอียวเจี้ยน3 เม็ดแล้วก็สั่งเอียวเจี้ยนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเหี่ยวเจียนพอรับยาแล้วก็คำนับลากลับไปที่เมืองไซกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นซาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแยรวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลีงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไขชาวเมืองไซกีหลีงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต้หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไสกีนั้นเทวดามาช่วยแก้ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายคำขอตรงนี้แต้หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไสกีซาฮูยังคิดว่าแต่หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต่หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต่หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์4คนกองละ 4,000 ยกเข้าไปล้อมเมืองไซกีไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทวดาทั้งสองพอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไซกีเทวดาทั้งสององค์ก็ลงมาหาเกียงจูแยเกียงจู้แย่ยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเชียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะคืนรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจู้แย่ก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเชียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็หยกเต็งจินหยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินหยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้ง4ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญ ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
8: ่อความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทาคาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกติยาพันยางเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในช่วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

อีกหนึ่งนักรบวัฒนธรรมจากพุทธดอกบัวสหายเชี่ยวชาญผู้จากไปก็เหลือไว้ในความทรงจำจากบทเพลงที่มาแสดงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตนี้ได้เปลี่ยนเลยทำให้รู้จักบทเพลงคนกาหลงจากสหายเชี่ยวชาญซึ่งก็มีชื่อจริงว่าสบายนาสบายเครือดีก็จากไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีงานในวันที่18จะเสียชีวิตมาที่18ที่ผ่านมาแล้วที่วัดป่าเลิศรังสีบ้านน้องเกล้าตำบลบุ่งค้าอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เลือกมาเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผมก็อยู่ที่บ้านที่น้องแขมซอยเพชรเกษม79ก็ชุลมุนกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเหลือเวลาอีก4เดือนจากเกษียณราชการก็มีงานนะครับนอกเหนือจากที่จะไปภาคสารคดีที่ไทย PBS แล้วก็ซึ่งปกติก็ไปภาคอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมหนังแนวตั้งเป็นซีรีส์ต่างๆเขาจะได้นะครับให้มาทำในช่วงที่มีเวลาเขาบอกมีเวลาแล้วนี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะบุญชนะนะฮะที่ได้ติดต่อประสานให้แล้วก็เป็นนักภาคนะครับที่ภาคเสียงแบบดังๆดาราดังๆหลายต่อหลายคนนี่นะครับที่ภาคด้วยกันที่ไทย PBS ก็บอกว่าเขาติดต่อเอาไว้อยากให้คุณพินโยภาคนานแล้วนะฮะนางแนวตั้งก็ไม่ได้ตอบรับเขาสักทีคราวนี้ก็เลยตอบรับที่จะได้มาทำงานกันในนะครับในช่วงเวลานี้ก็แล้วทำงานที่คิดว่าคงจะพอมีเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่น้องเขยคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองได้ขนมาให้คือเครื่องคอมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขนอุปกรณ์เรื่องการต่อเชื่อมเข้าไปทั้งไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกหลายต่อหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องโปรแกรมที่ใช้สำหรับการภาพภาพยนตร์แล้วก็อะไรอุปกรณ์อะไร CPU ที่ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ก็พลุงพลังอยู่ที่หน้าจอหน้าเนี่ยหน้าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับไปไปหมดก็เลยส่งไปให้คุณดูในไลน์ของทนดนตรีนะครับว่ามันชุลมุนชุลเกขนาดไหนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรให้มันเป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับเรื่องของ AI อะไรนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางกันไปในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤทธิ์รักกันจนันวสันต์วงสว่างมณีภาเทียมแสนเตือนใจชนันเมืองหัสดินเทพหัสดินนายพิยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ของทนดนตรีวันนี้ก็เพิ่งจะไปงานศพนะครับของสามีพี่ฟองสนานจามอนจันทร์นะฮะที่วัดสมิญนารีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณสูงสันจามอนจันทร์นะครับพี่หนุ่ยก็เสียชีวิตลงก็มีแต่ความเศร้าข่าวความเศร้าในช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะให้ไว้ในเรื่องราวของบทเพลงนะครับทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านของการที่ศิลปินได้ทำงานทำหน้าที่กันมานะฮะแล้วก็ถนนดนตรีด้วยที่จะทำหน้าที่กันอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนข้างหน้าในถนนดนตรีไลฟ์ที่จะอีก3ครั้งที่จะมีศิลปินมาให้คุณได้ชมกันในวันที่26มิถุนายนนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนะงาคารวานและวันนี้เจอพี่ก่อเขตด้วยนะครับเจอบุญระดมจิตดอนเจอพี่จิตพิสิทธ์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนที่ทำงานด้านผู้สื่อข่าวที่อยู่กับเคยทำงานร่วมกันกับพี่ฟองสนานจามอนจันทร์อ้อพบกับท่านชวนหลีกภัยด้วยนะฮะชมท่านชวนหลีกภัยด้วยก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ก่อเขตก็บอกว่าเดี๋ยวซ้อมกันให้เต็มที่เลยสำหรับคาราวานน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของ
วงคารวานน้อยนะฮะเพราะว่าสมาชิกของคารวานน้อยที่ตีกลองเป็นลูกชายของพี่ก่อเขตจันทเลิศหลักจากไทย PBS นะครับเพลงที่คุณขาวมาใน Google Form ของถนนดนตรีนะครับจากภูผาถึงทะเลครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3ทุ่ม27นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ว่าผมพิจิตรรุ่งสมัยครับครูถามถึงคุณเมฆกันแก้วพี่น้องของเราที่อยู่ที่ลมสักว่าคุณเมฆลาออกไปแล้วเหรอหรือออกจากราชการแล้วเหรอครับก็เขาคงใกล้ๆจะไล่ออกกันแล้วครับเขาชอบไปตกปลาไปหาปลาหาเห็ดอะไรเงี้ยนะฮะงานการไม่ทำอยู่ที่รังสิตแล้วครับทำเป็นประจำห้องเครื่องส่งที่นั่นนะฮะก็รังสิตมีสถานีเครื่องส่งของเราก็อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบวิถีคนเพื่อชีวิตแบบนี้นะครับชอบแบบนั้นก็เลยไปอยู่ตามอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นั้นนะครับตามชายขอบอยู่แถวชายขอบนะฮะหาปลาหาเห็ดไปเรื่อยนะครับก็ยังอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มาถนนดนตรีเพราะว่าติดภารกิจอยู่เยอะนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการถามหาแล้วนะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกนะครับถ้าเกิน3ครั้งนะครับจะต้องถูกจำหน่ายออกจากนะครับจากถนนดนตรีนะฮะก็อันนี้เป็นกฎกติกาของเรานะครับผู้ฟังถามว่าจะ walk in มาได้ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วจองไม่ทันในวันที่26มิถุนายนก็มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดกันนะฮะยิ่งใกล้วันจะครบจำนวนที่จะได้อยู่กับคุณแค่อีก3ปีไอ้โทษอีก3เดือนสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็แอดกันยังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวซ้อมก่อนรอบนี้ซ้อมนะวันที่26แล้ววันที่13กรกฎาคมรอบจริงนะครับแอดแน่สำหรับคาราบาวแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีอีกนะฮะจะเอาใครอีกพี่เขียวมาด้วยไหมนะก็ครบทีมไปเลยนะครับก็คาราบาวชุดไลน์อัพเก่าเลยไหมฮะถนนดนตรีทำได้ใช่ไหมครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจะดราม่าเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะเรื่องการอะไรนะไม่เท่าเทียมเรื่องการจองแล้วมีแบบพรีเมียมอะไรครับนะให้สิทธิ์ของผู้ที่เคยเข้าชมมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ก่อนอะไรนี้นะครับแล้วก็มาค้นดราม่าความเท่าเทียมอะไร

จกให้ทุกครั้งเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ดูตลอดแล้วเราทางคุณรงศักดิ์นิยมทองก็ดูสถิติไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราจะมีสถิติลงไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับการเข้าจองที่นั่งแล้วก็มาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เคยขาดนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆไปนะฮะส่วนท่านที่จองแล้วนะครับไม่ได้มาเราก็จะให้คนที่เขาวอล์กอินมาหรือว่ามาที่นั่งงานได้เข้าชมกันนะครับแต่ที่นั่งก็จะมีจำนวนแค่ 1,000 ที่นั่งนะครับส่วนที่จะเป็นของทางหน่วยงานก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่อนุมัติโครงการของทนดนตรีให้เราทำงานได้นะครับก็จะเข้าชมแล้วก็แขกของศิลปินนะครับแขกของศิลปินแล้วก็รวมไปถึงผู้มีพระคุณของทนดนตรีอันนี้เราต้องให้ที่นั่งไว้นะครับก็ไม่ต้องมาดราม่ากันเรื่องที่นั่งจับจองหรือเส้นสายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเลิกคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาแถววินประชาสงเคราะห์นะฮะมีปัญหามากนะครับครับหรือหาไปหาพี่ตชด.ของผมนะฮะเดินทางกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มของ Google Form ไว้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับ100บุพภานะครับแล้ววันที่26เนี่ยจะมีที่หน้างานจะมีเสื้อของคารวานแล้วก็จะมีหนังสือของป้อมเจริญกรุงเนี่ยนะครับมาจำหน่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้างานสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่จะมีขึ้นอีก3ครั้งสุดท้ายนะครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยทางป้าหมายคลอง8บอกว่าเสียดายเสียงยังกังวานอยู่จะ60แล้วเหรอนะฮะก็ใช่ครับอีก4เดือนนะบอกไม่อยากให้ไปเลยครับบอกไม่อยากให้โดนปลดเลยบอกเฮ้ยใช่ผมเกษียณไม่ได้โดนปลดก็เสียดายนะครับก็ที่โทรมาทาง0816346452ก็ถ้าทำถนนดนตรีทางวิทยุต่อที่ทางสถานีให้ดำเนินการดำเนินการอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีทางถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยที่มาชมฟรีทุกเดือนละครั้งจะหยุดวันนี้พี่กอเขตก็บอกว่าเสียดายอยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อแต่ว่าคือก็ทางผู้บริหารท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์ของบิ๊กเนี่ยท่านก็อยากให้ทำต่อแต่มันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการแค่สั่งการว่าทำได้ไม่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะครับเรื่องคนที่จะต้องทำโครงการที่เสนอผ่านเรื่องเงาของการอนุมัติโครงการการจืมเงินการจัดซื้อจัดจ้างการทำเอกสารราชการต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งคุณวีรักรุ่งสมัยภรรยาผมที่เป็นผู้ในการส่วนใจเสียงในประเทศเนี่ยก็ช่วยทำงานอยู่แต่ว่าก็ระยะหนึ่งก็ต้องไปทำหน้าที่เติบโตขึ้นไปทำในหน้าที่อื่นอีกแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำงานให้เนี่ยเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นๆอีกแล้วโดยเฉพาะผมเองก็จะเป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนอยู่กับภายในซึ่งเมื่อตอนอยู่ภายในแล้วอย่างพี่ๆน้องๆอย่างคุยกันได้นะครับยังสามารถที่จะประสานงานได้แต่พออยู่ข้างนอกแล้วเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหัวโขนตำแหน่งหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เราเคยมีก็จะต้องหมดไปตามวาระนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยงานได้นะถ้าเกิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เข้ามาแล้วก็ถ้าโครงการมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำงานและเข้าใจในทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภายในจะมีคนทั้งนอกที่มาช่วยงานอยู่อย่างเช่นอย่างน้องเขยเนี่ยนะครับคุณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องด้านเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่ปัญหาที่ผมโลเทคที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่จะไปติดตามอะไรขึ้นมาแต่ก็จำเป็นต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์เราก็รู้ว่าใครทำงานด้านไหนที่มีศักยภาพเราก็ให้เขาทำงานตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะงานออกแบบโลโก้แบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆที่คุณวสันต์วงสว่างทำงานมาให้หรือว่าคุณโดมที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่ทำโปสเตอร์แบนเนอร์ทำอินเจกทำป้ายเนี่ยมาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมา3ปีแล้วผมก็เกรงใจมากเหลือเกินว่าตอนนี้ก็ลิก2ครั้งที่จะต้องรบกวนเพราะว่าป้ายแบนเนอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นแต่เรามีงบประมาณทั้งนี้ทางราชการจำกัดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะทำงานให้เราได้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปแล้วก็ได้มีสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะได้มาชมแล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนผ่านมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก3ครั้งทั้ง3ครั้งจะเป็นครั้งที่เก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจำไม่ว่าจะเป็นนางหงาคารวานกับดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเต็มวงกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีในเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายกับมาริโอน่าเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนกันผมกำลังรออยู่ว่าจะเชิญใครต่อใครมาบ้างก็ติดตามกันได้ในทนดนตรี ในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 91และ 1467 kHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศเพลงที่คุณได้ฟังได้ขอกันมาผมก็จัดให้แล้วครับทั้งเก่าเอาร้อยบุพผาและขอโกดำมาด้วยครับก็จัดให้ในช่วงหลังของทนดนตรีในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกก็เดินหน้าถ้ากระบาวมานี่เราหักหลังบรรดาคอเต้นทั้งหลายด้วยเพลงเบาๆแบบลมพัดใจเพเหมือนคอนเซปต์ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกันดีไหมครับก็เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวกลัวไม่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอมาจากป้าใหม่คลอง8นะครับปงตาหลองก็ได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพินเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
6: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ในเพจของฮาร์ปศิรินุชหมื่นจิตลูกสาวครูสันสมพงษ์หมื่นจิตผู้ล่วงลับไป20ปีแล้วบอกว่าวันพ่อวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาปีจำไม่ได้พ่อโทรมาบอกว่าพ่อพาเด็กๆกะเหรี่ยงจากอุ้มผางร่วมเกือบร้อยชีวิตมาแสดงบนเวทีที่สนามหลวงเนื่องในวันพ่อคนอุ้มผางรับชมทางทีวีอย่างใจจดใจจ่อเพราะจะได้เห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงการเฉลิมพระเกียรติเด็กๆในชุดกะเหรี่ยงยืนต่อแถวเพื่อขึ้นเวทีเวลาถ่ายทอดสดรายการอื่นดำเนินอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียๆว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อก็ไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือกายหน้าผากเราเข้าไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อให้ทุกคนรู้จักอำเภออุ้มผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิบพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆเพราะตอนกลางวันได้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเหงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544ศิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้ทำนึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังทำนึกถึงการจากไปของ25ปีของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางขอพระอภัยกับทางลมศักดิ์ทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของเกินฟอร์มการขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณยิ้มอารยาอานันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณยิ้มอารยาอานันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแล้วคุณเมย์บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลิดเพลินเจริญใจกันทุกๆคนมวนชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแขมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาคซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้ของอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็คงจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้พากมานานแล้วนะฮะเอาได้พากแต่สารคดีหนังก็ไม่เคยได้พากมาตั้งแต่ที่ช่อง3เขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้พากหนังเลยพากก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะครับหรือว่า Star Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็ไปภาคๆแล้วก็จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452นะครับทั้งสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับเจ้าควายน้อยแล้วก็ชาวนากันนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันนะคือชาวนายังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนาครับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอก็มาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แบบฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวหนึ่งเรื่องถ้ามาข้างหน้างานแล้วกลัวว่าเต็มเนี่ยนะฮะจะทำยังไงก็ทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะฮะคือประมาณที่จองไว้พันหนึ่งก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่แน่นเอียดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานกันแล้วกันนะฮะโอ้ที่หลาดใต้โหนดก็ส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเก๊ะอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่าย2รัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลาดใต้โหนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมเพิ่งได้เดินทางไปในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับรอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีนไว้ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาก็เลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกนกพงศ์แล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วตัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อคราวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลาดใต้โหนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไว้แล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดแล้วทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26มิถุนายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่ายังสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้าชมแล้วทาง Facebook ที่เต็มไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆของการให้เปิดให้ลงทะเบียนโดยแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและก็คุณรงศักดิ์นิยมทองนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเต็มตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะฮะส่วนเดือนหน้านี้คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเปิดทุกคนกำลังจ้องรอเวลาอยู่กำลังคิดว่าจะคุยกับพี่แอดดูว่าจะเปิดจะเพลงคราวนี้จะนำเสนออะไรยังไงเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเล่นเสร็จที่ถนนดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยแล้วก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็คงจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเพราะต้องเดินทางนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาปีที่2ของถนนดนตรีกันแล้วก็มีผู้ฟังก็ถามกันไม่ใช่ผู้สั่งคือเจ้าหน้าที่ของทีมทางช่อง MBT ก็ถามกันว่ามาได้ยังไงติดก่อกัน2ปีในเงินงบประมาณของราชการเพียงแค่เท่านี้นี่นะฮะวงละ 60,000 บาทก็บอกว่ามาได้สิถ้าเราออกไปทำงานร่วมกันกับเขากับศิลปินหรือว่าสังคมออกไปทำงานให้เขาเห็นว่าเราได้ทำงานจริงๆกับการรับใช้มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนดนตรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกเหรอฮะใกล้แยกหมอหมีเจริญกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ละข่าวในไลน์ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวร้ายฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่2กับเพลงแดดสุดท้ายมาริโฮน่าปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโฮน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับถนนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของถนนดนตรีก็มาริโฮน่าจะมาให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโฮน่านะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายอำลาทนดนตรีและผมก็เกษียณราชการในปีนี้แต่สุดท้ายครับแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 น.พระตีกองเพลงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีหนึ่งน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปนั่นแต่บ้าชื่อกันนักกันแค่ไหนเพราะเดี๋ยวให้จีเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีแซวเพลงป๊อปไก่เพลงโคราชลองแงงหนังตะลุงลิเกป่าไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
3: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พระสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจรัตศักราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตุนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 น.เอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม F เวลา 11:00 น.ตุนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เป็นศิลปินที่ช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวๆชัยนาทต่างจังหวัดก็คิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนามีผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านในไลน์ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ในไลน์ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำปอชิตาก็ใช่ครับก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่นๆ YouTube นี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดละเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนางงาในวันที่26นี้ที่นางงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากซาวด์เช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องที่น่ารักทุกน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบได้เจอกันทางทนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นางงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 MHz ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นนะฮะคุณเลศบอกตบสาวชัยชนะแคนาดาฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็จะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออสจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังขอบคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับสักครู่น้องเคยเขาคุณน้องศักดิ์มีมทองก็ไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัศดรศิลป์นี่แหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัศดรศิลป์ตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใจใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสภารัศดรศิลป์ก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้ยังจะมีฉากอะไรต่างๆของความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเว่าครับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าถ้าบรอนซองแดงมาร่วมงาน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้ง
ระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตรีหลายครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและเดี๋ยวจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5:29 นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3:00ถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะรับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เหลืออีก3ครั้งนะครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุ่มมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็ได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลย

รางวัลจากบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิ์ฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติและก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่ด้านงานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับทนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะฮะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับครับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยชื่อเดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันธุ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาดใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวได้แต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือเหมือนจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านครั้งไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรหมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันและทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

ายของทุนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับอ๋อคาเฟ่มันต้องคาเฟ่โพเอตรีพอดีผมพิมพ์ผิดเข้าไปจะเปิดเพลงของวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของทุนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่โพเอตรีเป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี้ก็78ปีนักหงาคารวาสนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันมาเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆก็จะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเช้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบางครั้งบางคราวเฮาก็มีความท้อท้อใจอ่อนอกอ่อนใจท้อแท้ในอันที่จะดำเนินชีวิตสืบต่อไปบางครั้งเราก็มีกำลังใจที่ดีบางครั้งก็ดูเหมือนว่าร่างกายขาดกำลังใจมีแนวทางตั้งมดตั้งปวง13แนวสำหรับเป็นแนวทางสร้างกำลังใจเพื่อแก่ตัวเองญาติโยมที่ท้อถอยในชีวิตลองฟังเรื่องราวนี้เนอะมนุษย์มีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เราบ่สามารถดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จเทคนิคในการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่า มีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยก็มีความสำคัญแต่ยังเป็นเพียงปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมมูลก็บ่เกิดประโยชน์เฮาเคยถามตัวเก่าพ้องหรือไม่ว่าคนธรรมดาอย่างเฮานี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเท่ากับที่ผู้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วในโลกหลายท่านหลายคนที่เปิ้นประสบผลสำเร็จในชีวิตร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยก็ว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นไปอย่างที่หวังและเป็นไปอย่างที่ตั้งใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาไม่ยอมถอดใจง่ายๆอันนี้เรียกกันว่าพรแสวงซึ่งพรแสวงนั้นมีอำนาจเหนือกว่าพรสวรรค์แนวทางในการสร้างกำลังใจอย่างที่หนึ่งเปิ้นบอกว่าเพื่อกำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อมนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเราเป็นไปได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่และเราจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเราจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้ถ้าเราบ่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตบ่มีเป้าหมายอันใดเลยก็เหมือนเรือที่บ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับหางเสือเรือเพื่อตรงกับทิศทางเรือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังไม่พอก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วเลิกพร่ำบ่นกับในโจกจะตาปาลิคิดหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออย่างและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรแนวทางที่สองมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายเราจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เราอยากได้และเราจะได้อะไรอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเราจะลดน้ำหนัก10กิโลเป้าหมายสุดท้ายที่เรามองทะลุไปถึงก็คือเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นร่างกายกระฉับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนสะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนคนอื่นก็ต้องเหลียวมองดูเราเพราะว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี้สำคัญมากเพราะภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจเมื่อเราเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือยกตัวอย่างเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะรวยเพียงตี้เราก็อาจจะคลุมเครือไปน้อยหนึ่งเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะหาเงินให้ได้ 300,000 บาทเพื่อนำไปทำบุญหรือเพื่อว่าจะนำไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในวันหยุดวันพักร้อนหรือเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองเป็นต้นซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆเพ
2: คือชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดหมายเด่นชัดมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆต่อไปได้แนวทางที่3การสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเมื่อเราลองรับตาแล้วก็วาดฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้เพื่อเป็นไปทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆจะติดตามตัวมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเรามีแรงเดินต่อไปในภายภาคหน้าพร้อมที่จะก้าวไปโดยประยุทธ์ยั้งแนวทางลำดับที่4นั้นเปิ้นบอกว่าเป็นการบันทึกเป้าหมายเพื่อเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือหมายความว่าเป้าหมายที่เราท่านทั้งหลายอยากจะไปให้ถึงนั้นก็ต้องบันทึกออกมาเพื่อเป็นตัวอักษรด้วยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายของเราทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันยังไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่าจะน้อยจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายติดตามตัวมาเสมอพอเราเขียนเป้าหมายของตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เอามาติดไว้ในสถานที่ที่เรามองหันได้ทุกวันเพื่อมันจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนเพื่อเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไม่ค่อยเขวเป้าหมายไม่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะเราได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรและเราต้องการอะไรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นบ่ฮือเป้าหมายเป็นเพียงแค่กำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายให้เริ่มเป็นจริงโดยการระดมความคิดของตัวเองแล้วแตกแยกย่อยเป้าหมายนั้นออกมาเป็นข้อๆเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้ 300,000 เราควรจะวางแผนอย่างไรพ่อควรจะจัดระบบความคิดไว้ว่าใน1สัปดาห์เราจะสามารถทำงานหาเงินเท่าไหร่จะได้มาตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมรายได้ด้วยวิธีการอย่างใดและแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาตะใดหรือเราควรจะลงทุนอะไรถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดนั้นลงบนหน้ากระดาษติดไว้ในที่เราหันชัดเจนปฏิบัติตามนั้นเป็นข้อๆไปแนวทางที่6คือการวางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็เพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนว่าเราจะทำอย่างทำอย่างใดและลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวัน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาเข้าถึงหรือบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวเองถ้าเรายังบ่บรรลุแผนขั้นใดก็ให้ประเมินว่าเราติดขัดตรงไหนแล้วปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้ทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าแนวทางอย่างที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเรามักจะมีมารผจญหรือมีตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอเพราะย่านเราจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้ตัวเองโดยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเราเพื่อเราจะได้มุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำลายกำลังใจของเราได้ง่ายๆแนวทางที่เก้าทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานท้าทายเพื่อทำทุกอย่างอย่างสนุกสนานและท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จและหัวเราะให้กับความล้มเหลวเพื่อโอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไปในระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อเราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้ที่สำคัญเราต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นความต้องการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ปรึกษาด้านภาษาเรียกได้ว่าคือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและคือเขาเป็นทั้งต้นแบบที่ดีเราควรมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างถ้าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือหาช่องทางใดก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันและมีการจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาแนวทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสร้างสรรค์และเราจะพบว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเขาเคยเดินมาก่อนเราทำได้อย่างนักก็แค่เดินไปตามเส้นทางนั้น แต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งบอกว่าขายไม่ได้แน่จัดแจงขนรองเท้ากลับบ้านแต่แห่งคนหนึ่งก็บอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่มากเพราะยังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมคือแบบที่ผู้นำไม่เชื่อผลวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขารู้ว่าตลาดต้องการอะไรเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไม่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังไม่รู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยจ้อยเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบหรือบ่ชอบคิดฉีกแบบผู้นำอย่างนี้ถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ต่อมาแนวทางสุดท้ายคือแนวทางที่13ก็คือลงมือทำเดี๋ยวนี้ก็แค่ทำมันลงมือทำเลยเอานั่งวางแผนมาเป็นเดือนเป็นปีละถ้ายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็มทั้ง 100% ถ้าเรามองหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่สำคัญมองเห็นความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงและเริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวมว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนแล้วเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่ที่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปอย่างกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการตัดสินใจทำคือหมายความว่ามีเพียงแค่โครงการมีก็โครงและบ่มีการเนาะมีเพียงแค่แผนแต่บ่ทำตามแผนบ่ได้ลงมือทำหรือเป็นต้นว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเขียนไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะรับประทานอาหารชนิดนั้นเราจะต้องไปซื้ออย่างพวกที่ตลาดและเราก็เอามาทำบางคนอาจจะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วจริงๆเลยแต่ว่าก็ไม่ลงมือทำแต่บางคนจะลงมือทำละวัตถุดิบไม่มีนั่นแสดงว่าการเตรียมตัวพร้อมของเฮานั้นขั้นตอนมันบ่พร้อมญาติโยมมันต้องพร้อมแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นต้นว่าเฮาจะทำอาหารชนิดหนึ่งคิดไว้ในใจเขียนออกมาว่าจะไปตลาดหรือจะให้คนรับใช้ไปซื้อของอันนั้นที่ตลาดถ้าเป็นตุ้ยเจ้าก็จะใจขยมไปเนาะทีนี้เราคิดแล้วเราเขียนออกมาต่อมาเราก็ใช้เขาไปถ้าเราบัดใจเขาไปซื้อหรือว่าเราบอกไปซื้อวัตถุสิ่งของที่จะทำอาหารพอถึงเวลาลงมือทำมันก็มามีวัตถุอันใดที่จะมาเอื้ออำนวยให้เราทำอาหารนั้นใดเพราะมันไม่มีวัตถุเพราะว่าคนซื้อคนจ่ายบ่ไปซื้อของทีนี้หรือว่าซื้อของมาแล้วแต่ว่าคนทำขี้เกียจอ่ะบ่อยากทำคนอื่นก็ทำบ่ได้ทำบ่เป็นอันนี้มันก็ไม่บังเกิดความสำเร็จเฮาก็บ่สามารถจะรับประทานอาหาร ชนิดนั้นๆได้การจะทานอาหารชนิดนั้นได้ต้องอยู่ที่คิดว่าจะกินอะหยังคิดว่าจะซื้ออะหยังเวลาทำจะทำอย่างใดสุกมาแล้วจะกินได้หรือไม่อันนี้เฮาก็ต้องวางแผนไว้หมดแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินงานของเฮานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและก็เสมอสมบูรณ์กันตั้งแต่ต้นจนถึงวาระบั้นปลายพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำลังใจจะเป็นนึกว่าเราทำมาได้ทุกอย่างเราทำได้เพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเองประการแรกกำหนดเป้าหมายในชีวิตประการที่สองมองเพื่อทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายประการที่สามสร้างภาพความสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนประการที่สี่บันทึกเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรประการที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นประการที่6วางแผนปฏิบัติการประการที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันประการที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจประการที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานอย่างท้าทายประการที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายและประการที่11มองหาตัวช่วยให้ดีได้อันนี้ก็บัจเจตแนวทางไผ่แนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้แล้วนั้นอยู่ที่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรตะอันถ้าเฮายินดีที่จะนำไปปฏิบัติอย่างนี้ตามระบบระเบียบตามขั้นตอนที่โยกาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ตรัสแนะนำเฮาไว้เฮาก็ควรประพฤติปฏิบัติตามนั้นวันใดที่เฮาท้อถอยวันใดที่เฮาหมดกำลังใจขาดกำลังใจก็ลองเอาแนวคิดทั้งหมดทั้งปวง11แนวคิดนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาช่วยคือช่วยพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในชีวิตวันหนึ่งเขาก็จะนอนยิ้มอยู่บนที่นอนของเขาว่าสิ่งที่เขาฟังและก็สิ่งที่เขาเรียนและสิ่งที่เขาจำนำมาปฏิบัตินั้นสำเร็จประโยชน์ตามลักษณ์แห่งธรรมะทั้งสามประการปริยัติธรรมเฮียนเหยก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมนำเอาที่เฮาเฮียนนั้นมาปฏิบัติแล้วก็สิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีก็ฮื้อกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้และต่อมาผลสำเร็จมันเป็นอย่างไรก็บันทึกกันไว้ตามนั้นอันนี้เป็นปฏิเวทธรรมผลที่ได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมอรหัตโยมฟังเรื่องกำลังใจก็คงจะจบไว้เพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงเท่ากับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเพิ่นให้นับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้นต ระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษหน่อยที่ว่ามีโทษหน่อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังมาได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโกรธง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะห่มขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านชาวต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็หุดซึกพิษสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโชบเชี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าหูฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าเหรียญ 60,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูหยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โคตรบักคิดหน้าคิดหลังจึงอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็หู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโคตรฆ่าคนใดโคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โคตรจัดๆขึ้นมาฆ่าตัวเองก็ทำได้แล้วก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในปลายหลังทางนั้นกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีบ่น้อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายบ่าววันหนึ่ง

ด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาก็จึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาเห็นสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยั้งเพื่อนของตันผู้นั้นก็แหวกรุดออกมาจากห้องได้ก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนนายบ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสักครั้งหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกันสามคนก็รุมทำร้ายจนหนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเฉียวไอ้บ่าวของเปิ้นแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดฮู้ข่าวพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดด้วยว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ตั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัจจัยปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่ได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้บ่ได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโกรธพอหงุดหงิดขึ้นมาก็คว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหู้ซึกซาใจก็คลายความโกรธลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโกรธรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันพระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาอินสุรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า
บุคคลฆ่าอะไรเสียได้จะนอนเป็น

0: ็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการฆ่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบาลมมันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนรับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเพื่อใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างให้ตัวเองผู้ศึกษาใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ศึกษาใจหรือโคตรรถตัวเก่าจึงเอาปืนอากาศมายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันผู้ศึกษาใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าไม่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโคตรก็คว้าค้อนปอนมาตุ๊บกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเฮาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเฮาต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแฮมฟายว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแฮมฟายแล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เราต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตุ๊บกำแพงเมื่อเราเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็เพื่อสำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเขาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยไม่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เราคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโคตรนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบัดทวนต่อให้ในชาตินี้เรากับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างกันเลยหรือไม่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเมื่อเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาคือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโกรธเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโกรธนั้นให้ได้ โกทังคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโกรธนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัสดรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันนะญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมบ่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นมาว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตั้งใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เฮาจะโกรธก่อนที่เฮาจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับ1ถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องเกิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลสสามตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเชื่อในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เฮาคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกให้หมดอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานมูเฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้น จนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเราบ่มีความโกรธเราบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัดสรรเสริญเรื่องการที่เรามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เราจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเรานั้นเพื่อเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราเพื่อนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโกรธคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเราเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติข้าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ข้าแล้วมีความชอบมีความถูกคือข้าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้องออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้ว
1: อาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราว โดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2-1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2-2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5-1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกือราเซาเวลา7:00 น.และกลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมา
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็น ผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับอูข่าวเล่าความมาลาเดอร์หกโมงเจ้ามาปากันนะครับกับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงนะครับวันนี้ก็วันติดเนาะวันติดแล้วนะครับผมที่จริงเร็วขนาดเลยเนาะกําลังอูกันว่าวันศุกร์วันเสาร์เฮ้ยวันติดแล้วผู้ใหญ่การกันแล้วนะครับผมแต่วันนี้จะได้แล้วนะครับอย่าลืมกันนะช่วงนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายในการลงทะเบียนเนาะลงทะเบียนอะไรยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั่นเองนะครับผมเข้าใจเนอะไปยืนยันสิทธิ์กันนะครับผมสําหรับใครตีได้ปีเดือนนี้ 1,000 บาทอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับผมเพราะว่าเปิ้นยังบอกว่าพบยังบ่ได้ยืนยันสิทธิ์นะสําหรับ13ล้านคนนะเลยแถม700,000กว่าคนแถมนะครับผมใครทันทางกระทรวงการคลังเปิ้นเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนาะโครงการนะครับผมลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เปิ้นบอกว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น12,400,000กว่าคนนะครับผมแต่ยังพบว่าเห็นประมาณ700,000คนเนี่ยแหละครับผมย้ำลงทะเบียนยืนยันซิสเตอร์จึงขอบอกน้องอ่านขอบอกนะสำหรับใครตีเคยได้รับสิทธิ์นะครับผมเป็นรายเดิมรายเก่าไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์หรือแล้วเสร็จเนอะภายในวันนี้เลยนะครับผมก่อนกี่โมง11โมงคืนนะครับผมก็คือ23นาฬิกา5ทุ่มเนาะเท่านั้นนะแล้วก็ขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยกันต้อยเนอะก่อนยืนยันนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังแบบมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่เป็นกลุ่มตกสำรวจนะครับขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านรายนะ1ล้านกว่ารายคิดเป็น 99.61% นะครับผมตามฐานข้อมูลของมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแฮมเตอร์หนึ่งเนี่ยจะได้เราก็รอกันรอถึงได้นะครับผมกระทรวงการคลังไปบอกว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมนะครับผมคุณติเกอร์ได้1,000บาทเดินนี่แหละแล้วก็กลุ่มตกหล่นพร้อมกันวันที่17กรกฎาคม2569เนอะโดยสามารถเช็คนะครับผลการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์2อันเนอะ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แถมอย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ทางรัฐนะครับผมแล้วก็แห่ธนาคารติเกอร์บอกกันไว้เนาะกรุงไทยนะครับผมทอสทกสไปตีธนาคารอิสลามก็ได้นะครับผมเปิ้นบริการแน่นอนเลยนะครับผมจะได้แล้วก็ไปลืมกันเนอะใครตีได้ลุงทะเบียนเตอร์นะครับผมอยากจะฝากเป็นลุงกันสักหน่อยนะครับผมแฮมเริงนึงละกันนะครับผมก่อนจะไปฟังข่าวคราวในจังหวัดลำพูนของเฮาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันเนอะสำหรับใครเนาะเปิ้นบอกว่าเป็นกรณีที่น่าตกใจนะกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำนะพนักงานร้านกาแฟตีทานอาหารเสริมลดน้ำหนักจนเสียชีวิตนะครับกระทันหันซึ่งผลนิติเวชนะครับผมเปิ้นยืนยันแล้วว่าพบสารนะครับอันตรายไซบูทามีนนะครับผมล่าสุดรัฐบาลสั่งการด่วนรวมทุกหน่วยงานไล่ลาคนขายตียังลอยนวลอยู่นะครับผมรัฐบาลเปิ้นสั่งนะครับหาหน่วยงานนะครับลาตัวคนผิดนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเดี๋ยวนี้ครับก็จะได้ยินชื่อนี้บ่อยหน่อยนะเพราะว่าอยู่สคบคุมสคบนะครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานประสานกันแบบครบวงจรเพื่อที่จะไม่ได้เรื่องนี้เงียบหายไปว่าจะเป็นสคบเนาะตามตัวคนขายที่แท้จริงแล้วก็ประสานแพลตฟอร์มถอดสินค้าอันตรายออกจากระบบตัวอย.เร่งพิสูจน์นะครับผลิตภัณฑ์ฉลากแล้วก็การโฆษณาปคบนะครับแล้วก็สน.ดินแดงดำเนินการทางกฎหมายตามคดีต่างๆเร็วที่สุดนะครับโซนคนขายนันเนียนตอนนี้ซ่อนตัวอยู่แต่กฎหมายตามทันแน่นอนนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าร้านค้าในออนไลน์มักใช้ข้อมูลปลอมที่อยู่ตรงกับความจริงแน่แล้วก็ปิดการติดต่อกระทันหันทันทีหลังจากเกิดเหตุแต่ทางสคบ.ยืนยันว่าการผนึกกำลังในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนรายนี้ไปที่ไหนก็ถึงหลอดโดยตอนนี้นะครับกำลังไล่ล่าแกะร้อยเส้นทางการเงินแล้วก็การจัดส่งเพื่อที่จะลากตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกันได้นะครับสคบ.ย้ำนะครับผมใช้กฎหมายจัดการแบบน็อกสองต่อแน่นอนอย่างแรกก็คือคดีอาญาเอาผิดผู้ขายติ๋มได้จดทะเบียนตลาดแบบตรงตามกฎหมายสองก็คือคุ้มครองผู้เสียหายเนาะใช้กฎหมายความรับผิดต่อสินค้าติ๋มปลอดภัยเพื่อให้ผู้ที่เสียหายฟ้องนะครับเรียกค่าเสียหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ตัวเก่านะครับว่ามันเป็นสินค้าอันตรายจะได้เนอะคำแนะนำนะครับผมชงนิขายนะครับผมติดแบบว่าสื่ออาหารส่งอาหารเสริมต่างๆอย่าหลงเจอรีวิวเกินไปก
ก่อนตัดสินใจซื้ออันหยังนะครับที่มันเกี่ยวกับสุขภาพตรวจสอบเพื่อดีว่าจะเป็นเลขอย.นะตรวจสอบว่าเป็นของแท้ก่อเช็คตัวตนนะครับร้านต้องระบุตัวตนมีที่อยู่ชัดเจนรวมถึงการลงทะเบียนการจดแจ้งต่างๆเนอะเก็บหลักฐานถ้าต้องซื้อหรือเก็บไว้เซตหลักฐานการโอนแล้วก็การสนทนาให้ดีนะครับผมพบอันหยังที่มันชอบมาพากลมาแจ้งได้เลยเนี่ยสายด่วนสคบ. 1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.gh ก็ได้หรือสายด่วนของอ.ย.เนาะ1556นะครับ23เบอร์นี้จดไว้เลยช่วงนี้นะครับข่าวคราวน่าขนาดเลยเรื่องนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนนอกรัฐบาลเป็นยืนยันนะครับว่าจำยอมหรือใครเอาชีวิตของประชาชนมาปิ้นกับไฮเนาะใครทำผิดต้องรับโทษหือถึงที่สุดอันนี้ก็บอกไว้ตอยปีนองจาระปูนใครจะไปซื้ออาหารเสริมหรืออะไรจะหยดลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้นะพอกันดีๆเนาะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับผมเอามาแจ้งไว้ในช่วงแรกนี้เนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในชงเย็ดเลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของการฝึกฝีมือฝึกอาชีพนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีอาชีพติดตัวนะครับผมสามารถมาฝึกกันได้นะบอกว่าเรียนฟรีมีอาชีพนะครับผมสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับผมอันนี้ปิ้นข่าวจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและก็ครอบครัวเนาะเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูงนะครับผมเปิ้นบอกว่าเปิ้นมีหลักสูตรออกมาอันหนึ่งนวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นเวลาเรียนก็คือ150ชั่วโมงด้วยกันได้รับรองในเรื่องของหลักสูตรแน่นอนเลยจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบศนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปิดเฮียนะครับผม13กรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถสมัครได้เนอะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับผมสัมภาษณ์นะทางโทรศัพท์เนิ่มต้องฟังต้องคิดว่าเปิงถ้ามันหลดมาสัมภาษณ์แถมเปิดจะโทรไปเปิดจะสัมภาษณ์วันที่6ถึงวันที่7เนอะ2วันนะครับกรกฎาคม2569ประกาศรายชื่อคนที่ได้ไปเฮียน8กรกฎาคมนะครับผมครั้งนี้เปิ้นฮับแขะสาวคุณตะอันนะครับผมสาวคุณต่อรุ่นเนาะแต่ยำหัวมีกี่รุ่นลองโทรไปสมัครกันละกันเนอะสามารถสแกนนะครับผมได้เนอะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูงเป็นโพสต์ไว้เข้าไปพอกันได้เนอะหรือใครที่สนใจโทรสอบถามนะครับผม0530924200ต่อ24 0530924200ต่อ24อันนี้ก็เป็นข่าวคราวในเรื่องของสมัครเฮนเนาะนวดไทยเพื่อสุขภาพนะครับผมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและก็ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับผมจะได้แล้วก็ฝากกันตัวในเรื่องของกิจกรรมอันนี้มาต่อกันอันนะครับผมอันนี้การเปิดสมัครนะครับเปิดแล้วตัวนะครับผมรักสูตรตัดผมชายแล้วก็ทำสีเบื้องต้นเนาะเรียนฟรีหำแล้วเนอนะครับผมรับรุ่นละสาวคุณตัวกันอันนี้นะครับรับสมัครตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยจนถึง3กรกฎาคมพร้อมกันเลยสัมภาษณ์6ถึง7เหมือนกันนะครับผมกรกฎาคมประกาศผลวันที่8วันเดียวกันเลยนะครับผมเปิดเฮียนวันที่13กรกฎาคมจนถึง13สิงหาคม2560กรกฎาคมสิงหาคม1เดือนเต็มเนาะหลักสูตรระยะสั้น3วัน100ชั่วโมงนะครับผมเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงจนถึง4โมงแรงเนาะสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง15ถึง50ปีด้วยมันเปิดโอกาสถือช่วงวัยหลายขนาดเนาะไม่ว่าจะเป็นสตรีผู้ที่ขาดรายได้ขาดอาชีพเนาะสตรีกลุ่มเปราะบางผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการทั้งรัฐแห่งรัฐเนี่ยนะครับผมสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ตัวเนอร์นะครับผมสอบถามได้เหมือนกันนะครับ053 092420 053 092420นะครับจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและก็ครอบครัวจังหวัดลำปูงตีเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถเข้าไปสแกนกันได้นะครับผมรวมไปถึงเอามาฝากให้หน่อยสำหรับเกษตรกรวิทยาลัยการอาชีพป่าสางจังหวัดลำปูงเปิ้นบอกว่าในเวลาพลิกดินนะครับผมคือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แล้วนะการปลูกมอนนะครับมอนไม้นี่แหละสู่การต่อยอดไม้คุณภาพเนาะสร้างพื้นที่องค์ความรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพป่าสางจังหวัดลำปูงเป็นเจริญเนอะจากพื้นดินว่างเปล่าสู่แหล่งเรียนรู้แห่งภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างอาชีพนะครับตีพื้นที่แปลงเกษตรวิทยาลัยการอาชีพป่าสางนะเรียนรู้ครบวงจรนะครับผมการจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปลูกมอนเริ่มต้นจากการปลูกมอนพันธุ์ดีเล่งไม้จะได้มีการฝึกทักษะเล่งไม้อย่างถูกวิธีสาวไม้เนาะจะได้แล้วก็ไปเห็นกันได้เนื้อแปรรูปเป็นเส้นได้คุณภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์พัฒนาปิ้นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับบูรณาการองค์ความรู้นะครับทางวิชาชีพกับทุนวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณที่อยากจะเรียนรู้นอกในบริบทของการทำหม่อนไหมเป็นกำลังคนภาพมีทักษะแล้วก็ไปเอาไปต่อยอดได้นะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากเหมือนกันเลยนะครับผมของวิทยาลัยการอาชีพป่าสางนะครับผมวันที่23มิถุนายน2569 15:30 หรือ3:30แล้งเนี่ยนะครับผมไปกันได้เนอร์ตีพื้นที่แปลงเกษตรวิทยาลัยการอาชีพป่าสางจังหวัดลำปูงนะครับผมแถมอย่างนึงนะครับผมประเจิญโจรนะครับตีวิทยาลัยการเกษตรขออภัยครับวิทยาลัยการอาชีพป่าสางเนอะ อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาหารด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำแล้วก็มีโอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนนะครับผมหลักสูตรอาหารไทยเนี่ยอ่านไปก็อยากเก็บเข้าไปนะครับผมวันที่22ถึงวันที่24มิถุนายน2569ตีวิทยาลัยการอาชีพภาษาเอ็มเลิร์นเนอร์เรียนจบไวโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปูนรวมกับวิทยาลัยการอาชีพภาษาเปิ้นจะมีการฝึกหลักสูตรอาหารไทยเอาไปเสริมทักษะการประกอบอาชีพเปิดเพิ่มโอกาสในการทำงานแล้วก็สร้างรายได้กับตัวเก่าได้นะครับผม2หลักสูตรนี้สามารถไปติดต่อได้นะครับผมเปิ้นอบรมนะครับผมตีวิทยาลัยเนาะอาชีพการอาชีพภาษานะครับ2หลักสูตรนี้วันนี้เอาหลายหลักสูตรมาฝากกันตัวนะครับเผื่อใครที่สนใจในช่วงนี้เนาะก็จะได้ไปฝึกอาชีพกันไปสร้างรายได้ด้วยกันนะครับผมฝากไว้ในรับปูนบันเฮานะครับผมลากันไปก่อนเนอไปฟังตีของร้องข่าวรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับจากสถานีสำหรับวันนี้น้องอั้นขอบคุณนะครับ

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่านายกครับได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าแม้ประเทศอื่นนั้นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของประเทศไทยเราครับคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกครับได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานครับพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้านั้นความสัมพันธ์ของไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับด้วยกันครับได้แก่1คือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 2คือร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา3คือร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคริสตศักราช2026ถึง2030และ4คือกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับไปดูกันที่เรื่องต่อไป

ครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนชี้สื่อวิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเรื่องนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยครับถึงกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลนั้นมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษครับโดยเรื่องนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องครับรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งท่านโฆษกก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนและข้อวิจารณ์จากประชาชนครับรัฐบาลพร้อมรับฟังและเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของข้าวไทยกันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทย7 ล้านตันภายในปี69เร่งขยายตลาดใหม่พร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อข้าวแบบ G2G กับจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยนะครับท่านรองนายกระบุว่าแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้นั้นจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเร่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้ตามเป้าหมาย7 ล้านตันภายในปีนี้ครับรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริการวมไปถึงครับใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยครับนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับหรือว่า G2G กับทางรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันและมีแผนขยายตลาดในฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ครับพร้อมทั้งเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการข้าวพรีเมียมรายย่อยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับรองนายกสุภจีนั้นยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขยายตลาดใหม่และบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากข้าวไทยไปผ้าไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีร่วมสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19 มิถุนายนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
และการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีครับในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยทรงสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและส่งเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ครับยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสารและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้นั้นมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึงวันที่21มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนครับติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากเรื่องของผ้าไทยไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบผนึกกำลังหน่วยงานเข้มตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารอันตรายร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขาย
ตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรครับทั้งนี้ครับยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยนั้นรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานให้คดีนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกด้านจึงขอให้ผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งนั้นให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจนได้หรือไม่รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่ด้วยครับหากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาในการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครับหากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับวันที่21มิถุนายนนี้วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรีบยืนยันสิทธิ์ด่วนพบยังไม่ยืนยันสิทธิ์700,000กว่ารายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดครับข้อมูลนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับพบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 12,443,310 รายแต่ยังพบว่ามีอีก 736,663 รายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ครับจึงขอให้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลา 23:00 นหรือ5:00 นเท่านั้นนะครับและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปกระทรวงการคลังครับจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจพร้อมกันเลยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยสามารถเช็คผลได้ง่ายๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.thหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เรียกได้ว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันและเป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนะครับมาร่วมกันเตรียมเป็นเจ้าภาพและเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอล